0: โดยเฉพาะจากภาคธุรกิจฝรั่งเศสซึ่งเห็นตรงกันว่าไทยมีศักยภาพในหลายอุตสาหกรรมมีทำเลเหมาะสมในฐานะประตูสู่อาเซียนมีโครงสร้างพื้นฐานเรามีห่วงโซ่อุปทานแข็งแรงและมีกำลังคนรองรับการลงทุนใหม่มีแผนขยายความร่วมมือและการลงทุนเพิ่มเติมในไทย
1: ผมได้พบกับคนที่ไปลงทุนทุกรายแล้วก็ขอบคุณเขาที่เขามีความเชื่อมั่นในประเทศไทยทุกคนมีแต่บอกว่านี่เป็นเพียงลำดับต้นๆเขามั่นใจว่าเขาจะสามารถที่จะเพิ่มฐานการลงทุนฐานการผลิตแล้วก็ขยายฐานของผลิตภัณฑ์สินค้าของพวกเขาในประเทศไทยได้อีกมากผมก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องตื่นตัวแล้วก็ให้การรองรับการลงทุนของเขาเนี่ยอย่างเต็มที
0: ่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวาระสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเยือนครั้งนี้คือการหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่ความเป็นมิตรทางยุทธศาสตร์ภาคแผนปฏิบัติการร่วมปี2026ถึง2028พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนอุตสาหกรรมมูลค่าสูงพลังงานทางเลือกอวกาศและการบิน AI Data Center และความมั่นคงไซเบอร์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณฝรั่งเศสที่สนับสนุนการเจรจา FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าเร่งสรุปให้แล้วเสร็จภายในปีนี้พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคโดยเฉพาะกรณีไทยกัมพูชาโดยไทยยืนยันยึดหลักอธิปไตยสันติภาพและกฎหมายสากลย้ำว่าภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเรียนต่างประเทศแต่ต้องการให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าต่อทันทีเปลี่ยนความสนใจให้เป็นการลงทุนจริงให้ประโยชน์กลับมาถึงประเทศและคนไทยอย่างแท้จริงอริกนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลากำหนดให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิเพียงสนามบินเดียวและต้องกักกันตัวอย่างน้อย21วันแม้ไม่มีอาการป่วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบให้ใช้มาตรการทางกฎหมายคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านเขตติดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจะออกหนังสือคำสั่งถึงผู้เดินทางทุกคนให้ผู้เดินทางที่แม้ไม่มีอาการต้องถูกกักกันในสถานที่ที่กำหนดอย่างน้อย21วันส่วนผู้มีอาการป่วยเข้าได้กับอาการโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาต้องแยกกักในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดโดยอนุญาตให้ลงสนามบินสุวรรณภูมิได้เพียงแห่งเดียวยืนยันไทยมีความพร้อมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและระบบควบคุมโรคพร้อมขอความร่วมมือผู้เดินทางให้ข้อมูลประวัติการเดินทางตามความเป็นจริงเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
3: ตอนนี้เรามีคนที่เดินทางเข้าประเทศจากยูกันดาแล้วก็คองโกใน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มขึ้นชัดเจนบางส่วนก็ไม่ให้ความร่วมมือเข้าใจว่ามีสัก 2-3 รายที่ไม่ให้ความร่วมมือในการติดตามทำให้เกิดภาระในการติดตามแล้วเราคิดว่ามีโอกาสที่จะหลุดได้ที่ประชุมก็มีข้อเสนอให้ยกระดับมาตรการขึ้นจากการคุมสังเกตอาการรายงานตัวเนี่ยเป็นให้กักตัวนะครับ21วันนะครับก็ให้มีผลทันทีโดยกรมควบคุมโรคจะจัดสถานที่กักควบคุมตัวเนี่ยสังเกตอาการอยู่ที่กรมควบคุมโรคนะครับตึกควอรันทีนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายกรณีใน3วันแรกเนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยถือว่าผู้เดินทางรับทราบแล้วก็จะต้องให้เขาเป็นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดนะครับพอถ้ามีอาการนี้ต้องไปสถานพยาบาลเป็นรักษาเป็นสถานพยาบาล
4: ยอดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2มากกว่า25ล้านคนแล้วขณะที่ระบบคัดกรองมีประสิทธิภาพสามารถอนุมัติสิทธิ์ให้ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ได้แล้วกว่า5ล้าน7แสนรายภายใน24ชั่วโมง
5: นางสาวลลิดาเพื่อนวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันที่2ว่ามีประชาชนลงทะเบียนสะสมแล้วกว่า25ล้านคนสะท้อนถึงการตอบรับและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อมาตรการของรัฐอย่างล้นหลามสะท้อนว่าระบบการตรวจสอบและคัดกรองคุณสมบัติ

0: ซ้อนกับมาตรการสวัสดิการอื่นของรัฐรวมถึงบางส่วนที่เป็นผู้เสียชีวิตหรือผู้ที่เคยกระทำผิดเงื่อนไขโครงการของรัฐในอดีต
1: ตัวมาตรการเนี่ยยังไม่มีการกล่าวถึงในครม.กับไทยช่วยไทยพลัสค่ะเนื่องจากจริงๆแล้วในโครงการนี้ค่อนข้างที่จะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะพี่น้องประชาชนก็น่าจะได้ลองแล้วก็สมัครโครงการแล้วก็ค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะราบรื่นณตอนนี้อัปเดตตัวเลขปัจจุบันนะคะเหลือประมาณ5,400,000ก็แสดงว่ามีประชาชนให้ความสนใจสมัครเกิน25,000,000 คนแล้วณตอนนี้ค่ะ
0: ขณะที่นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าปัจจุบันพบประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาในการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอธิการสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังไม่สำเร็จหรือขาดความเข้าใจในการใช้งานจนนำไปสู่ความแออัดในการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนจึงได้สั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้สั่งการไปยังอำเภอทั่วประเทศลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในการสมัครและใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดด้านนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางกล่าวว่าได้แจ้งความประสงค์ให้ผู้ให้บริการระบบรางทั้งภาครัฐและเอกชนทุกรายอาทิรฟท.รฟม.บีทีเอสซีบีเอ็มและผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูและสายสีแดงยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในสัดส่วน 60-40 ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างเร่งด่วนนพศรแก้วคำรายงาน
2: กบขแนะสมาชิกกบขออมเพิ่มเริ่มต้นร้อยละ1ของเงินเดือนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการเงินระยะยาวด้วยบริการออมเพิ่มที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเพิ่มเงินสะสมได้ตามความสมัครใจโดยเริ่มต้นเพียง 1% ของเงินเดือนก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตโดยบริการออมเพิ่มช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกอัตราการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มได้ตั้งแต่ 1% ถึง 27% ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินสะสมปกติแล้วต้องไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนนอกจากนี้เงินสะสมและเงินออมเพิ่มสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นสมาชิกที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ออมเพิ่มได้ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือช่องทางดิจิทัลของกบข.เช่นแอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application MyGPF Website และ LINE กบข.และเลือกเมนูออมเพิ่มสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Communityหรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่หมู่12โรงเรียนบ้านยางเตี้ยตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: กรมประชาสัมพันธ
1: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านออกแถลงการประณามสหรัฐกรณีละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธใกล้กับเมืองท่าบันดาอับบาสทางตอนใต้ของอิหร่านและเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์โมซเมื่อวานนี้พร้อมเตือนว่าอิหร่านจะไม่ปล่อยให้การกระทำของสหรัฐผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ทั้งนี้กองบัญชาการกลางของสหรัฐระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการป้องกันภัยจากภัยคุกคามของอิหร่านขณะที่นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปแม้สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์โมซยังคงตึงเครียดหรืออิหร่านอยู่ระหว่างจัดทำกรอบข้อตกลง14ข้อเพื่อยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายนาริมานเจเรียลอฟเอกอัครราชทูตยูเครนประจำตุรกีที่ระบุว่ายูเครนคาดหวังให้ชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หารือประเด็นการสนับสนุนงบประมาณแก่ยูเครนในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้โดยยูเครนเสนอให้สมาชิกแต่ละประเทศจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อช่วยเสริมศักยภาพด้านความมั่นคงของยูเครนท่ามกลางสงครามกับรัสเซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งนี้ยูเครนยังคงแสดงความพร้อมเจรจาระดับผู้นำกับรัสเซียโดยตุรกีเป็นสถานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจรจาเนื่องจากตุรกียังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งรัสเซียและยูเครนและเคยเป็นเจ้าภาพการเจรจาระหว่าง2ประเทศมาแล้วนอกจากนี้ยูเครนยังเสนอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับตุรกีอีกด้วย
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์และลิทัวเนียเรียกร้องให้สหภาพยุโรปปรับปรุงมาตรการด้านการค้าด้วยการจำกัดการนำเข้าสินค้าและกำหนดเงื่อนไขสัดส่วนการผลิตภายในประเทศให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันภัยหลีกเลี่ยงภาษีผ่านการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่3และรับมือสินค้านำเข้าราคาถูกที่อาจส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของยุโรปทั้งนี้ก็เสนอดังกล่าวมีขึ้นก่อนการหารือภายในคณะกรรมการยุโรปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐขออภัยครับระหว่างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนในสัปดาห์นี้ขณะที่การขาดดุลการค้าสินค้าระหว่างสหภาพยุโรปกับจีนเพิ่มขึ้นเป็น 360,000 ล้านยูโรในปีที่แล้วหลังการส่งออกของยุโรปลดลงส่วนทางกับการนำเข้าสินค้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
4: สำนักข่าว AFP รายงานเกิดเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดภายในโรงงานผลิตกระดาษของบริษัทนิปปอนไดนาเวฟแพคเกจจิ้งในเมืองลองวิวรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนโดยบางส่วนมีแผลไฟไหม้จากสารเคมีหรือสูดดมสารเคมีเข้าไปนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกหลายรายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทธิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์เอาชนะคะแนนกาเบรียล่าเวียไฮนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3-2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับมาได้อีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปทัพนักมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่เวิลด์บ็อกซิ่งคัพไชน่า2026ระหว่างวันที่15-20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้งหยางประเทศจีนเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2 LTAT ATF Asian 14 Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทละสุขที่มาจากรอบคัดเลือกโอชนะเบรนแนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6-2และ6-1อินทัศเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจีลาหอเนอร์สกุล เยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอันเดกร้ายังจากสหราชอาณาจักร6-1และ6-0เพราะกีฬาผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอเล็กซ์คาร์โดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียกรมพระศึกษาร่วมกับจังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมซึ่งจะเปิดฉากชิงชัยในวันนี้จนถึงวันที่30พฤษภาคมแข่งขัน11ชนิดกีฬาและ1กีฬาสาธิตดร.สุจินต์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าพัทลุงแม้เป็นจังหวัดเล็กแต่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาระดับชาติมาแล้วหลายรายการรวมทั้งกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุในครั้งนี้พร้อมต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกว่า 10,000 ชีวิตคาดว่าจะช่วยให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแต่ละวันไม่น้อยกว่า15ล้านบาทและรวมตลอดการแข่งขันไม่น้อยกว่า100ล้านบาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาทิพย์มณีพันธ์จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลู่นานาชาติแทร็กเอเชียครับ2026ที่เวโดโดมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคมนี้นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTV พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101และนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นาที
6: 1นาทีกับกปท.เพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ขณะขับรถผ่านสี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะโดยการชะลอความเร็วแล้วเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดเมื่อเห็นสัญญาณไฟเหลืองต้องไม่เร่งความเร็วเพื่อให้ทันสัญญาณไฟแดงต้องหยุดรถและรอจนสัญญาณไฟนั้นเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นจึงค่อยๆขับรถออกด้วยความระมัดระวังไม่ควรใช้ความเร็วสูงเพื่อป้องกันรถที่ฝ่าสัญญาณไฟแดงวิ่งสวนมาซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะส่วนกรณีที่สี่แยกนั้นไม่มีสัญญาณไฟจราจรผู้ขับขี่ต้องมองด้านซ้ายและขวาอย่างรอบคอบเป็นพิเศษเมื่อแน่ใจว่าไม่มีรถวิ่งผ่านมาจึงค่อยขับผ่านทางแยกได้ทั้งนี้ต้องไม่เปิดใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะข้ามสี่แยกเพราะอาจจะสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้ขับรถรายอื่นจนอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่านานซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์บริเวณภาคตะวันออกในส่วนที่ราบประกอบด้วยตะกอนน้ำพาและลานตะพักถัดลงมาตอนล่างมีลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลาดสลับกับที่ราบแคบๆขนานไปกับชายฝั่งทะเลกว้างประมาณ 5-10 กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการสะสมของตะกอนที่รุกล้ำเข้ามาในผืนแผ่นดินและยังประกอบด้วยสันทรายชวากทะเลลากูนดินดอนสามเหลี่ยมและลานตะพักทะเลพบอยู่บริเวณปากแม่น้ำต่างๆได้แก่ปากแม่น้ำบางปะกงปากแม่น้ำประแสปากแม่น้ำจันทบุรีและปากแม่น้ำเวทติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังแผนเร่งด่วนในการแก้ปัญหาเด็กติดจอจากนายตติยพัฒน์วิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: วิกฤตพลังงาน
13: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับประเด็นเด็กติดจอวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องพฤติกรรมแต่กำลังกลายเป็นวิกฤตพัฒนาการมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการจึงยกระดับการแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เป็นวาระเร่งด่วนโดยจะมีการจัดทำแนวปฏิบัติเรื่องสกรีนไทม์ตามช่วงวัยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
15: ค่ะในเรื่องการแก้ปัญหาเด็กติดจอค่ะอันนี้ค่ะอยากให้ท่านโฆษกช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคือสัญญาณอันตรายที่ทำให้ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องมีการยกระดับเรื่องนี้แล้วก็ทำในเรื่องของสกรีนไทม์ขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนด้วยอะคะ
16: สำหรับเรื่องของสกรีนไทม์หรือว่ามุมมองการควบคุมการใช้หน้าจอของเด็กไทยนะครับจริงๆแล้วตัวของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเราก็ได้ดูจากข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากนานาชาติกลุ่มประเทศที่ถือว่าเป็นผู้นำด้านการศึกษาเนี่ยก็ออกมาพูดถึงในเรื่องของหาแนวทางการควบคุมหรือว่าการลดในเรื่องของหน้าจอสำหรับเด็กและนักเรียนเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศสวีเดนประเทศสิงคโปร์ต่างๆเหล่านี้นะครับเช่นเดียวกันครับมันก็สอดคล้องกับบริบทของคนไทยที่เราเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนต่างๆที่มองว่านักเรียนเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของหน้าจอมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นรูปแบบวิธีการในปัจจุบันที่ทำให้เด็กและนักเรียนได้เข้าถึงโลกกว้างผ่านแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งตรงเนี้ยพอมันมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นจากที่เป็นบวกเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องมีในเรื่องที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลก่อนที่จะเป็นภัยคุกคามกับเด็กๆด้วยนี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยต้องกลับมาประกาศว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยการเรียนรู้ของเด็กๆนักเรียนจะต้องมีการให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณภาพและเวลาที่ใช้ด้วยครับ
15: ค่ะและอย่างในสกรีนไทม์ที่บอกว่าจะออกมาภายใน2สัปดาห์รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงคะ
16: ในการทำงานของเราครับสิ่งแรกที่เราต้องการจะเห็นภายใน2สัปดาห์เลยเนี่ยนะครับก็คือว่าเราต้องการจะเห็นแนวการปฏิบัติในเรื่องของช่วงเวลาว่าในเด็กแต่ละวัยควรจะใช้สกรีนไทม์มากน้อยเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยเข้าใจว่าจะเป็นการกำหนดออกมาเป็นแต่ละช่วงอายุจากเด็กเล็กควรจะจำนวนเท่านี้นาทีเด็กที่โตขึ้นมาตามระดับชั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มสัดส่วนเวลาได้เพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ครับจะต้องเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางการแพทย์แล้วก็มีผลงานวิชาการรองรับด้วยซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะอยู่ภายใน2สัปดาห์หลังจากนี้ครับเราก็จะทราบแล้วว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไร
15: ค่ะเมื่อได้แนวทางนี้ค่ะจะเอาไปบังคับใช้ตั้งแต่ในระดับไหนไหมคะ
16: ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ได้มองภาพของการบังคับใช้เพียงอย่างเดียวนะครับอยากจะสื่อสารว่าจริงๆเรื่องพวกนี้คือมาตรการที่ศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพในฐานะที่เรามีหน้าที่ดูแลนักเรียนทุกๆคนวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กๆฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำไปใช้เนี่ยคงจะต้องเป็นการให้แนวทางมาตรการโดยเริ่มใช้จากโรงเรียนก่อนเลยที่เรากำกับดูแลและหลังจากนั้นหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นคิดว่าก็ต้องขอความร่วมมือเพื่อให้กรอบการใช้มาตรการนั้นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับคิดว่าคงไม่ได้เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเสมอไปฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องให้เด็กได้ปรับตัวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าทำไมเราถึงต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาไม่งั้นอาจจะเกิดการต่อต้านได้นะครับ
15: ค่ะ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้ดูแค่ระยะเร่งด่วนในการทำสกรีนไทม์เท่านั้นแต่ว่ายังดูในระยะกลางระยะยาวไปด้วยซึ่งระยะต่อจากนี้3เดือนแรกเนี่ยค่ะเห็นว่าจะให้ทุกโรงเรียนต้องมีการทำแนวทางในการใช้โทรศัพท์มือถือที่ชัดเจนด้วยอันนี้ค่ะต้องถึงขั้นที่จะห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะ
16: เบื้องต้นครับแนวทางการใช้โทรศัพท์เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านประเสริฐจันทร์โรงทองท่านก็ได้เคยกล่าวในเรื่องนี้ว่าเราจะต้องมีเป็นกรอบกลางแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนเนี่ยได้นำไปใช้กับบริบทต่างๆได้อย่างยืดหยุ่นเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราพบว่านักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมนะครับเขาก็จะต้องใช้ในเรื่องของการศึกษาข้อมูลแต่สำหรับนักเรียนเด็กเล็กเนี่ยเรามองว่าความจำเป็นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยสำหรับการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ฉะนั้นเรื่องของการจะใช้ไม่ใช้อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนจากทางกระทรวงแล้วก็ให้ทุกๆโรงเรียนทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชนนั้นได้ทำตามด้วยนะครับ
15: ในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆ ก็อาจจะมองว่านี่ก็ถือเป็นสิทธิที่เขาสามารถใช้ได้นะผู้ปกครองเองก็ติดโทรศัพท์มือถือแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางจะสื่อสารสร้างความเข้าใจยังไงครับ
16: ผมคิดว่าในเรื่องของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับพวกโทรศัพท์เองอะไรเองต่างๆเนี่ยเราต้องควรจะเริ่มจากการที่ทำให้นักเรียนทุกคนเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้งานมากเกินไปนะครับแล้วก็ให้เห็นถึงภัยว่าถ้าใช้มากเกินไปนั้นจะเกิดอะไรเช่นสมาธิในการเรียนหรือว่าการทำให้เราเนี่ยมีในเรื่องของคุณภาพในการเรียนลดลงและการนำไปใช้เนี่ยเราคงจะเริ่มจากการที่จะให้ใช้กับวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
15: ค่ะเห็นถึงความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะที่ว่าจะทำเรื่องของเซฟโหมดอันนี้เราจะเข้ามากำกับดูแลยังไงคะเพราะว่าอย่าง AI ของแพลตฟอร์มยอดนิยมบางแห่งก็ยังหลุดเนื้อหาที่มันไม่สมควรเกี่ยวกับเยาวชนที่จะเสพอะค่ะ
16: ใช่ครับซึ่งพอทุกอย่างมันอยู่บนโลกออนไลน์นะครับการเข้าถึงในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเข้าถึงโดยความเสรีเด็กๆของเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเราเข้าใจว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็เพื่อความเพลิดเพลินบันเทิงแล้วก็สังคมออนไลน์มากกว่าฉะนั้นการที่เขาได้ไปเจอกับอะไรที่มันไม่สมควรจากเหตุการณ์ต่างๆที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐต้องเข้ามาดูแลแล้วก็กำกับซึ่งเรื่องของเซฟโหมดเนี่ยครับเราก็มองว่าควรจะใช้สำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยๆรวมไปถึงการทำเรื่องเซฟโหมดเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกันหลายภาคส่วนมากๆเลยโดยเฉพาะกับกระทรวง DE ที่เป็นเจ้าภาพหลักนะครับในเรื่องของ DSI เองหรือว่า EDDA เองนะครับที่เป็นหน่วยงานภาครัฐด้านเกี่ยวกับเทคทั้งหมดที่จะเข้ามากำกับดูแล ว่าเราจะทำอย่างไรไม่ให้คอนเทนต์หรือการคุกคามแบบนั้นเนี่ยเข้ามาสู่เยาวชนของเราได้อีกนะครับถ้าเราควบคุมมันได้ยากเราก็ต้องปราบปรามป้องกันให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือโลกออนไลน์เนี่ยมันเป็นความจำเป็นของพวกเราทุกคนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันของเราแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมีหน้าที่กำกับดูแลให้เขาใช้อย่างเหมาะสมเท่านั้นเองครับ
15: สุดท้ายนี้ท่านโฆษกมีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงผู้ปกครองครูหรือว่าสังคมไทยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับการเติบโตของเด็กไทยในอนาคตคะ
16: ครับในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความปรารถนาดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเราต้องการที่จะยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัยของนักเรียนทุกคนในยุคปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายเลยนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีสังคมดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้การปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทางเราเองจะมีการใช้แพลตฟอร์มหรือการเรียนรู้บนหน้าจออันนี้อยากจะให้มองในจุดดีที่เราจะทำให้เด็กเราทุกคนเนี่ยเข้าถึงเครื่องมือที่เหมาะสมกับยุคสมัยเรียนรู้ในเรื่องของดิจิทัลได้แต่ก็อยากจะบอกผู้ปกครองคุณครูทุกท่านครับว่าต่อให้มีการเรียนรู้ บนช่องทางเหล่านี้ทางกระทรวงเราต้องทำงานในเรื่องของการดูแลด้วยในเชิงของคุณภาพนะครับเรามีความมั่นใจว่าในตัวของแพลตฟอร์มต่างๆหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกนำมาใช้เนี่ยจะต้องใช้บนความปลอดภัยและไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของลูกๆเราทุกคนครับอันนี้ก็จะเป็นความมั่นใจของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเรามองที่ผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักสื่อดิจิตอลเครื่องมือพวกนี้เป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยๆให้พวกเราทุกคนได้ไว้วางใจกระทรวงศึกษาธิการได้เลยครับ
15: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณปฏิพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
16: ขอบคุณครับ
15: สวัสดีค่ะ
17: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยพิเศษค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook คณะดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ท่านผู้ฟังคะจากกรณีการไลฟ์สดอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รายละเอียดติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เล่าประเด็น
19: ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกรณีการแพร่ภาพสดหรือไลฟ์สดเนื้อหาลามกอนาจารบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกซึ่งใช้เวลานานนับหลายชั่วโมงกว่าจะมีการระงับการเข้าถึงล่าสุดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ภายใต้การนำของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เรียกตัวแทนผู้บริหารจากเมตาเข้าหารือเร่งด่วนเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและยกระดับการจัดการเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมประกาศมาตรการเชิงรุกหวังตัดวงจรภัยออนไลน์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ
20: เราเห็นแล้วครับว่าไม่ใช่แค่เรื่องตัวคอนเทนต์อนาจารแต่ในเรื่องต่างๆนานาในแพลตฟอร์มเนี่ยมันสามารถส่งผลในเชิงลบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากแล้วก็เยาวชนไทยด้วยถ้าเกิดเราปล่อยตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลในระยะยาวของประเทศผมคิดว่าเราต้องมานั่งสรุปโดยรวมแล้วก็ออกมาเดินในรูปแบบที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วรับผิดชอบร่วมกันมากขึ้นทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
19: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในมาตรการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การไล่จับกลุ่มผู้ผลิตคอนเทนต์เถื่อนหรือการกดดันแพลตฟอร์มข้ามชาติอย่างเมตาเท่านั้นทว่าเป็นการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญถึงพฤติกรรมของคนหน้าจอที่อาจกำลังตกเป็นเหยื่อเครื่องมือของภัยร้ายโดยไม่รู้ตัวผ่านมิติของการรู้เท่าทันสื่อโดยกระทรวงดีอีเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ในอนาคตให้การกดไลค์หรือคอมเมนต์ในคอนเทนต์ที่ผิดกฎหมายอาจเข้าข่ายมีความผิดฐานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่เพราะในทางเทคนิคระบบ AI ของแพลตฟอร์มไม่ได้แยกแยะความถูกผิดในเชิงศีลธรรมทุกครั้งที่มีปฏิสัมพันธ์อัลกอริทึมจะเข้าใจว่านี่คือเนื้อหาที่ได้รับความนิยมและจะทำการดันฟีดกระจายคอนเทนต์ส่งต่อไปยังหน้าจอของผู้อื่นในวงกว้างทันทีการรู้เท่าทันสื่อในยุคนี้จึงไม่ใช่แค่การแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวปลอมแต่คือการตระหนักรู้ว่าทุกการคลิกมีราคาที่ต้องจ่ายหากขาดสติเราจะแปลสภาพจากผู้ชมกลายเป็นผู้สนับสนุนอาชญากรรมทางอ้อมทันทีรวมถึงจะมีการพิจารณาแพลตฟอร์มหากพบว่ามีพฤติการยินยอมสนับสนุนหรือได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายจะต้องมีความผิดร่วมและต้องรับโทษตามกฎหมายทันที
20: ก็อยากจะวอนพี่น้องประชาชนครับถ้าเกิดรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสและอยากที่จะไปหาคอนเทนต์เหล่านี้ติดตามหาชมเนี่ยอยากให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งมีโอกาสเป็นอย่างสูงที่จะมีผู้ประสงค์ร้ายในหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นทั้งสแกมเมอร์อาจจะเป็นการขอข้อมูลอาจจะเป็นการในทุกรูปแบบเลยครับที่อาจจะมีการแฝงลิงก์แล้วก็มีภัยอยู่ในลิงก์เหล่านั้นอันนี้ต้องฝากทุกคนช่วยแชร์ช่วยเตือนพี่น้องประชาชนว่าให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เกิดหากพบตรงไหนให้ช่วยรีพอร์ต
19: บทเรียนจากกรณีไลฟ์อนาจาร1ล้านวิวใน8ชั่วโมงเป็นสัญญาณเตือนภัยขั้นวิกฤตว่า ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องยกระดับนิยามการรู้เท่าทันสื่ออย่างเร่งด่วนก่อนที่นิ้วมือและความรู้เท่าไม่ถึงการจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนและส่งต่อภัยร้ายออนไลน์ไปทำลายเหยื่อรายต่อไปในสังคมและคงต้องจับตาดูกันว่ามาตรการล้อมคอกโซเชียลมีเดียและการปรับข้อกฎหมายในอนาคตจะสามารถจัดการกับกลุ่มทุนและผู้กระทำผิดได้จริงหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำได้ทันทีในวันนี้คือการหยุดไลค์หยุดคอมเมนต์หยุดแชร์ตัดวงจรคอนเทนต์เถื่อนด้วยปลายนิ้วของเราเองนันทภาแสนตุ้มรายงาน

0: แย่แล้ว
1: ผู้ที่บริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทยอวัยวะนั้นอาจส่งไม่ถึงมือผู้ป่วยจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสภากาชาดไทยแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสภากาชาดไทยระบุว่ากระบวนการรับบริจาคอวัยวะในประเทศไทยมีขั้นตอนที่ชัดเจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของร่างกายหรือญาติและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดซึ่งในความเป็นจริงโดยอวัยวะที่ได้รับบริจาคจะถูกส่งต่อให้ผู้ป่วยตามระบบการจัดสรรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลลักษณะดังกล่าวซึ่งเป็นข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและบั่นทอนความเชื่อมั่นของสังคมต่อระบบบริจาคอวัยวะทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสภากาชาดไทยได้ที่เว็บไซต์ www.record.or.th หรือโทรสายด่วน1664เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: รัฐบาลมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
3: ปัญหาการก่ออาชญากรรมข้ามชาติโดยใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ในการปฏิบัติการการกระทำผิดนั้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญโดยถูกยกให้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อแก้ไขปัญหานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องเช่นการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์โดยได้ดำเนินคดียึดอายัดทรัพย์สินในหลายกรณีเรื่องการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติขบวนการเหล่านี้ส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันโดยขอยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการละเว้นต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
4: สอบถามติดตามสอบทานไม่ใช่เชื่อข้อมูลจากใครคนเดียวตรวจเช็คกันไปเช็คกันมาทั้งคนที่เกี่ยวข้องในวงจรหรือคนที่อยู่นอกวงจรและผมก็มีทีมที่จะประเมินก็พบได้ว่าฝ่ายใช้กฎหมายทั้งหมดมีความสบายใจและมีความเต็มใจในแนวทางที่ชื่นถือพฤติกรรมแต่เพราะเขาจะได้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการเคลียร์ไม่ได้มันมีความชัดเจนนะครับเขาก็ดำเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำทุกอย่างจนจบสิ้นกระบวนการนะครับทุกรายได้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจ
3: ด้านพลตำรวจเอกประจวบวงศุขผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญกล่าวว่าสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีเรื่องของความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ที่เกิดจากปัญหาสังคมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้กำหนดพฤติการที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล17มูลฐานความผิดอาทินายทุนปล่อยกู้เงินนอกระบบรับจ้างทวงหนี้ผู้มีอิทธิพลในการหัวประมูลลักลอบเปิดบ่อนพนันการพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์มือปืนรับจ้างผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและขบวนการค้ามนุษย์เป็นต้นซึ่งพฤติการเหล่านี้กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มกำลังมาโดยตลอด
5: นะครับวันนี้ก็จึงได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องที่ทำหน้าที่ด้านนี้ทั้งหมดตั้งแต่นกแล้วก็ภาค1ถึง9มาประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานให้เป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้เราทุกพื้นที่ฮะให้เฝ้าระวังซึ่งการทำงานส่วนใหญ่ก็มี2แนวทางคือ1ก็คือตรวจสอบบุคคลที่มีหมายจับตามความผิดใน17ของมูลฐานความผิดอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่มีพฤติการที่น่าเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับใน17ของมูลฐานความผิดนี้ซึ่งปรากฏโดยทั่วไปอาจจะยังไม่ถูกหมายจับหรือถูกดำเนินคดีแต่ว่าโดยพฤติการของบุคคลเหล่านี้แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนในชุมชนหรือประชาชนทั่วไปเป็นที่รับทราบดีว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอิทธิพลตาม17ของมูลฐานความผิดซึ่งอาจจะมีเครือข่ายที่กระทำความผิดต่างๆเหล่านี้ในพื้นที่จะต้องรับทราบอยู่แล้วเราก็จะมีการให้พื้นที่ตรวจสอบแล้วก็เสนอบัญชีขึ้นมาเพื่อกำหนดเป็นผู้มีอิทธิพลเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
3: แม้รัฐบาลจะมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดมากแค่ไหนแต่อาชญากรผู้ที่หลบซ่อนการกระทำผิดอยู่ในมุมมืดย่อมหาช่องทางที่จะละเมิดซึ่งกฎหมายอยู่ตลอดเวลาเช่นกันดังนั้นความร่วมมือของภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญในการส่องไฟแจ้งเบาะแสการกระทำผิดให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ได้เข้าไปปฏิบัติการดำเนินการปราบปรามและขจัดภัยร้ายที่แฝงตัวเข้ามากัดกร่อนสังคมไทยโดยหากพบเห็นการกระทำผิดประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจ Facebook ของศูนย์ปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างและผู้ร้ายสำคัญสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโทรสายด่วนได้ที่1195หรือ191ได้ตลอด24ชั่วโมงกฤตรวิวรรณรายงาน
0: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้มีการศูนย์สำรวจความเห็นนิดาโปสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างวุ้นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งการทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
0: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
7: ท่านผู้ฟังคะสำนักงบประมาณเดินหน้ายกระดับความโปร่งใสสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยคุมเข้มโครงการขนาดใหญ่เกิน500ล้านบาทให้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมดึงภาคประชาชนร่วมตรวจสอบและเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต้นเดือนมิถุนายนนี้ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
8: เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์คือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติล่าสุดสำนักงบประมาณได้ปฏิวัติกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ครั้งใหญ่มุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีวงเงินตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปและมีการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องผ่านเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตอย่างเข้มงวดจากเดิมที่ตรวจสอบปลายทางเปลี่ยนเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องประเมินความเสี่ยงและส่งมาพร้อมกับคำขอตั้งงบประมาณเกณฑ์นี้คำนวณจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงคูณด้วยผลกระทบออกมาเป็นค่าสีหากพบความเสี่ยงสูงหน่วยงานนั้นต้องมีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงรองรับทันที
9: โครงการขนาดใหญ่จะต้องทำการประเมินตามเกณฑ์ที่วัดความเสี่ยงเชิงนโยบายแล้วก็ส่งคำขอเนี่ยมายังสำนักงบประมาณซึ่งขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณก็จะกำหนดให้รายการที่เกิน500ล้านบาทขึ้นไปทำไฟล์ที่มีผลการประเมินความเสี่ยงในเชิงทุจริตเนี่ยตามคู่มือของปปช.ที่กำหนดมาในระบบ e-budgeting ของเราเนี่ยนะครับ
8: นอกจากการคุมเข้มระดับนโยบายแล้วสำนักงบประมาณยังนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสร้างความโปร่งใสโดยเร่งพัฒนาระบบ New E-Budgeting แทนระบบเดิมที่ใช้มากว่า20ปีระบบใหม่นี้จะมีความพิเศษตรงที่มี Citizen Platform เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้หลากหลายมิติสำหรับไทม์ไลน์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สำนักงบประมาณเตรียมนำร่างกฎหมายเข้าครม.ในวันที่2มิถุนายนนี้จากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา77ผ่านเว็บไซต์สำนักงบประมาณระหว่างวันที่3ถึง9มิถุนายนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อจัดพิมพ์เอกสารรูปแบบดิจิทัลไฟล์เพื่อให้ประชาชนฝ่ายค้านและส.ส.นำข้อมูลไปประมวลผลและตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ในวันที่23มิถุนายนนี้
9: ปีนี้ช่วงเวลามันรวดเร็วมากเราก็จะพิมพ์เอกสารเป็นดิจิทัลไฟล์นะครับแล้วก็เอาขึ้นเว็บไซต์ในวันที่23มิถุนายนนะครับก็ประชาชนฝ่ายค้านทุกคนสามารถจะตรวจสอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณทั้งเป็นรูปแบบของ PDF ไฟล์แล้วก็เป็นรูปแบบของ Excel ไฟล์นะครับเพื่อเป็นลักษณะของ Machine Readable ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็สามารถจะเอาข้อมูลนี้ครับไปทำการประมวลผลต่อไปได้นะครับ
8: แม้ว่าวงจรงบประมาณทุกขั้นตอนมีความเสี่ยงต่อการทุจริตแต่ประเทศไทยมีกฎหมายรองรับไว้อย่างรัดกุม ทั้งรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆสำนักงบประมาณจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่ากลไกการตรวจสอบที่เข้มงวดตั้งแต่ต้นทางผนวกกับระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นใหม่จะเป็นเกราะป้องกันที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผลประโยชน์และเงินภาษีของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
10: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: M99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: พี่น้องคนไทยฟังทางนี้เด้อจ้าไผที่บ่ได้เป็นข้าราชการหรือบ่มีสิทธิ์ประกันสังคมพี่น้องมีสิทธิ์บัตรทองใช้สิทธิ์ง่ายๆเพียงแค่พกบัตรประชาชนใบเดียวก็ได้รับสิทธิ์การรักษาที่จำเป็นครบวงจรบ่ว่าจะเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปหรือโรคเรื้อรังฉีดวัคซีนป้องกันโรคตรวจคัดกรองสุขภาพและที่สำคัญถ้าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งตอนนี้มีนโยบายใหม่30บาทรักษาทุกทีสะดวกสบายมีข้อสงสัยเพิ่มเติมโทรเลยสายด่วนสปสช1330โทรได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
8: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทางสวทขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทาง Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินรายการและก็วันนี้คุณบุญทินวรโคตรเป็นช่างเทคนิคนะครับมาพบกันก็เป็นเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคม2569นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำด้วยดีเสมอมานะครับช่วงเวลานี้จนถึงเวลา9นาฬิกานะครับฟังเพลงกันจุใจเลยทีเดียวนะครับแนะนำเพลงเข้าสู่รายการหรือว่าส่งข่าวสารต้องการอยากจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสั้นๆข่าวที่น่าสนใจนะครับที่พอจะบอกกันบอกกล่าวมาได้นะครับที่หมายเลขนี้เลยนะ043-236-726นะครับนี่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งนะครับ043-236-726นะครับไปเริ่มกันที่ปฏิทินข่าวกันก่อนเลยนะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรียบเรียงมาดังนี้นะครับ27พฤษภาคมเริ่มจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับนายขจรเกียรติรักพาณิชย์มณีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเวลา 9:30 นาทีเป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำเดือนพฤษภาคม2569ที่โรงเรียนบ้านดงเค็งนะครับหมู่7ตำบลดงเค็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องโดยเฉพาะตำบลดงเค็งไปรับบริการกันได้นะครับจากนั้นในช่วงบ่ายนะครับ15:00 นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568นะครับที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่นและก็ในช่วงเย็น17:00 นนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นปีบริหาร2569-2571ที่ห้องประชาสโมสร12โรงแรมอวานีขอนแก่นนะครับต่อไปครับท่านรองพันเทพเสาโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเวลา 13:30 นาทีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นครั้งที่5/2569นะครับที่ห้องประชุมไหมมัดหมี่อบจ.ขอนแก่นครับต่อไปนะครับท่านรองยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น9:30 นเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัดครั้งที่3/2569นะครับที่ห้องประชุมเกลียวเชือกสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นจากนั้น 14:30 นท่านรองยุทธพรพิรุณสารร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2568ที่ห้องประชุมแก่นเมืองศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 17:00 นก็จะร่วมพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นปีบริหาร2569ถึง

ของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานในเวลา 10:00 นวันนี้เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับที่ห้องประชุมหงยนต์ชั้น3ท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับ 14:30 นก็ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายนะครับแล้วก็10:00 นก็ร่วมพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณแต่งตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันนั่นคือปฏิทินข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เรียบเรียงมาขอขอบคุณมากนะครับเอามาดูสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะฟังเพลงเปิดรายการนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบอกว่าประเทศไทยนั้นมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนกลางและอ่าวไทยนั้นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่28ถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับนี่นะ28เป็นต้นไปจนถึงวันที่1นะครับบอกว่าประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งว่าอย่างนั้นนะครับโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมาดูพยากรณ์อากาศที่น่าสนใจตั้งแต่6:00 นวันนี้ถึง6:00 นวันพรุ่งนี้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามระยองและนครราชสีมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสสูงสุด35-38องศาเซลเซียสนะครับนั่นคือข่าวอากาศที่น่าสนใจประจำวันนี้นะครับมาฟังเพลงช่วงแรกจากรายการกันเลยครับ

เปิดรายการด้วยเสียงของคุณสายันสัญญานะครับตามคำแนะนำเสียงคุยเรียกนางและก็ตามด้วยรักเก่าที่บ้านเกิดเอกชัยศรีวิชัยนะครับก็เป็นเพลงต้นตำรับเลยทีเดียวที่คุณขอเอาไว้นะครับต้นฉบับเพลงของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะขอบคุณครับคุณฟังครับที่ติดตามช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับฟังเพลงรายการนี้นะครับท่านที่กำลังขับรถไปทำงานทำการในช่วงนี้นะครับก็ฟังไปด้วยนะครับมีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวถนนหรือทางเป็นยังไงมีอุบัติเหตุไหมยังไงบอกมาได้นะครับเราจะประชาสัมพันธ์กันในรายการนี้ได้เลยนะครับ0432367262หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับเป็นคำเตือนนะที่น่าสนใจนะครับเตือนพี่น้องในพื้นที่อำเภอสีชมพูและก็อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นว่ายังไงนะครับเตือนคือเมื่อท่านเข้าป่าหาเห็ดเนี่ยให้ระวังถ้าหากว่าเจอช้างป่านะระวังช้างป่าว่างั้นครับหวั่นทุกทำร้ายหลังพบช้างป่าเนี่ยได้เข้ามาหากินในพื้นที่มากถึง6ตัวเลยทีเดียวนะมาดูมาฟังเรื่องนี้กันหน่อยนะครับโดยนายณเรศชมบุญนะครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับแจ้งมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ฤดูฝนนะครับทำให้เห็ดที่อยู่ตามป่าธรรมชาติได้เริ่มออกโผล่พ้นผิวดินและก็ประชาชนที่อยู่ใกล้ป่าก็ได้เข้าไปหาเห็ดนะครับเพื่อมาจำหน่ายและก็เอามาทำเป็นอาหารรับประทานในครัวเรือนนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ก็มีช้างป่านะครับได้เข้ามาอาศัยหากินในพื้นที่อำเภอชุมแพขอไปในอำเภอสีชมพูจำนวน5ตัวไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับตรวจสอบพบในพื้นที่อำเภอภูผาม่านเนี่ยจำนวน1ตัวซึ่งช้างป่าจะหากินช่วงเวลาเย็นไปจนถึงกลางดึกนะครับก่อนที่จะเข้านอนตามป่าชุมชนหรือว่าตามเชิงเขาซึ่งก็เป็นที่หาเห็ดป่าของชาวบ้านนะดังนั้นจึงขอให้ประชาชนนะครับได้หลีกเลี่ยงในการเข้าหาของป่าในพื้นที่ที่มีช้างป่าเข้าพักอาศัยซึ่งขณะนี้มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติภูเวียงอุทยานแห่งชาติภูเวียงและก็อุทยานแห่งชาติภูกระดึงเนี่ยได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและก็ติดตามช้างป่าในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับโดยจะมีการประสานไปยังผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านเพื่อแจ้งให้ทราบพิกัดที่ช้างได้เข้าพักอาศัยนะครับนายณเรศได้บอกอีกว่าหากผู้ที่พบช้างป่าในป่านะหากว่าท่านพบช้างป่าในป่าสิ่งที่ควรทำก็คือนะอันนี้ฟังให้ดีนะครับหากว่าท่านพบช้างในป่านี่สิ่งที่ควรทำก็คืออย่าวิ่งหนีไปทันทีให้ค่อยๆเดินออกไปนะครับย่องๆเดินออกไปเส้นทางตรงข้ามกับช้างป่านั่นแหละนะครับหรือไม่ควรจุดประทัดหรือทำเสียงดังใส่นะต้องค่อยๆเดินห่างออกมานะครับห้ามวิ่งเด็ดขาดนะห้ามวิ่งเด็ดขาดเพราะการวิ่งเนี่ยจะทำให้ช้างป่าตกใจแล้วก็จะวิ่งเข้ามาทำร้ายได้นะครับเพราะว่าสัญชาตญาณของช้างป่าจะกลัวคนและไม่ทำร้ายคนก่อนเนื่องจากช้างป่าเป็นสัตว์ป่าเมื่อคนทำให้ตกใจช้างป่าก็จะคิดว่าคนเป็นศัตรูนี่แต่ทางที่ดีนะครับทางที่ดีเนี่ยหากรู้ว่าช้างป่าอยู่จุดไหนก็ไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ใกล้ๆในส่วนที่ช้างป่าไปเนี่ยนะครับสร้างที่ในส่วนที่ช้างป่าเข้าไปสร้างความเสียหายกับพื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าที่อยู่อาศัยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีระเบียบในการนำเงินจากงบกลางเยียวยาชดใช้และฝากย้ำให้ประชาชนอย่าไปพักอาศัยที่กระท่อมกลางนาในพื้นที่ช้างป่าอาศัยเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับดีเหมือนกันครับเป็นคำเตือนมานะครับจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นนะครับเพลงตามคำแนะนำในชุดต่อไปครับรุ่งเพชรแหลมสิงห์มาแล้วนะครับกลิ่นคนสาบควายแล้วก็ตามด้วยคุณนายโรงแรมนะครับรพินภูไทยครับ

ครับผ่านไปนะครับจบลงด้วยเสียงของคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับผมประกาศชื่อเพลงผิดไปนะต้องขออภัยที่จริงคือเพลงไอดินกลิ่นสาวนะครับนะถูกต้องแล้วนะครับก็เลยได้เป็นเพลงที่2 ส่วนเพลงแรกนั้นก็คือคุณนายโรงแรมนะครับรพินทร์ภูไทยร้องนะครับ8:30 นแล้วนะครับนี่คือช่วงเวลาของท่องเที่ยวไปกับเพลงกับกระผมเจริญเพลงมูลครับผู้ดำเนินรายการโทรศัพท์แนะนำเพลงติชมรายการนะ0432367 26นะครับนี่คือหมายเลขในห้องส่งของเรานะครับข่าวบริการในช่วงนี้ครับสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์นะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ภายในวัดหนองแวงพระอารามหลวงอยู่ติดกับศูนย์แพทย์วัดหนองแวงนี่แหละนะครับก็ยังรับอยู่นะครับสำหรับบุตรหลานของท่านที่มีอายุ 1-3 ขวบนะครับรับเลี้ยงในวันเวลาราชการแล้วก็วันหยุดด้วยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึง 17:00 นนะครับซึ่งสถานรับเลี้ยงเด็กพัฒนาเด็กธรรมวิสุทธาจารย์จะมีอาหารว่างยามเช้าและก็มีอาหารกลางวันส่งเสริมพัฒนาการ4ด้านของเด็กส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยมีครูเจ้าของภาษามาสอนเองนะครับและก็ยังส่งเสริมด้านดนตรีและศิลปะให้เด็กอีกด้วยนะครับสนใจไปเยี่ยมชมหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณครูจุธามาสุมนเมธีหรือว่าครูจุ๋มนะครับหมายเลขโทรศัพท์0627139477 0627139477นะครับท่านดร.สันทัศน์สุมนเมธีผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแจ้งข่าวนี้มานะครับและก็เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับจากยายน้องน้ำขิงที่กาลสินนะครับมอบไปยังทีมงานนะครับคณะเดิมมามีใครบ้างล่ะคุณบัวน้องกรุงศรีนะกระแตขาวกระนวลนะครับนะแล้วก็สาวกุมภวาปีด้วยนะครับซึ่งสาวกุมภวาปีก็ขอมามอบให้ชุดเดียวกันนี่แหละนะครับกับเพลงของคุณจินตนาพูนลาภยออะไรนี่อ๋อบอกรักผ่านดีเจนะครับนะสองเพลงต่อไปนี้เลยครับ

คุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายที่แนะนำเพลงเข้าสู่รายการนะครับสายบุญไม่ควรพลาดครับข่าวนี้นะครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกเตรียมปักหมุดร่วมงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่10แห่งปีที่10 10วัดแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาทั่วไทยว่าอย่างไรนะครับร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางก็จัดขึ้นที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนั่นครับเขตดุสิตนะครับกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่29ถึง31พฤษภาคม2569นะครับและก็กิจกรรมไฮไลท์ในวันที่31พฤษภาคม2569ก็จะมีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แห่ผ้าห่มรดน้ำและถวายไม้ค้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสลาพัญญะ1ล้านจบนะครับถวายพระป่าและฟังเทศฉลองพระราชศรัทธาเทียนรุ่งตลอดคืนพร้อมชวนปักหมุด10วัดแลนด์มาร์คแห่งศรัทธาจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมกิจกรรมครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณ10วัดสำคัญทั่วไทยดังนี้นะครับครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณ10วัดนะครับ10วัดสำคัญทั่วไทยก็จะมีดังนี้ครับ1วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานคร2วัดธาตุน้อยพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3วัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่4วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา5วัดพระธาตุผาส้นแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ6วัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนคร7วัดต้นเลียบจังหวัดสงขลา8วัดอะไรเนี่ยวัดตะพังทองจังหวัดสุโขทัย9วัดพระบรมธาตุทุ่งยางจังหวัดอุตรดิตถ์และ10วัดวัดอุโปสถารามจังหวัดอุทัยธานีนะครับนอกจากในส่วนภูมิภาคอื่นๆก็สามารถร่วมงานได้นะครับณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่ที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศนะครับเชิญร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งแสงธรรมพลังแห่งศรัทธาและส่งต่อพลังแห่งความดีไปทั่วแผ่นดินไทยนี่นะครับก็สายบุญไม่ควรพลาดแล้วครับงานนี้มาฟังในชุดต่อไปเลยครับตามคำแนะนำสดใสรุ่งโพทองครับรักจางที่บางปะกงตามด้วยชุมทางเขาชุมทองรับพินภูไทยอีกครั้งหนึ่งครับ

ครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังครับเพลงรักจางที่บางปะกงนั้นหาต้นฉบับไม่เจอนะครับเลยมาฟังในชุดที่เป็นคาราโอเกะนะครับที่ฟังแทนไปนะครับคงไม่ว่างกันแล้วก็ตามด้วยรับพินภูไทยชมทางเขาชุมทองนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังครับสนใจชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับฟังกันจุใจแล้วก็ต้องรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงนะครับโดยกระผมเจริญพิมูลครับดำเนินรายการส่วนวันพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีนั้นก็จะอยู่กับคุณฟัง2ชั่วโมงเต็มนะครับ 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับติดตามรับฟังนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งมาจากท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับเวลา 9:30 น.นะครับท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับได้ไปเป็นประธานในการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับที่เทศบาลเมืองเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นประเภทอาหารหม่ำเมืองพลเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับเมืองพลนี่หม่ำเยอะทีเดียวนะครับท่านที่ผ่านไปคงเห็นแล้วนะครับงานนี้ท่านดร.สมยงแก้วสุพรรณนะครับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นก็ได้เข้าร่วมประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่นด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับมาฟังช่วงสุดท้ายของรายการนะครับที่แนะนำเอาไว้คูณดอกสุดท้ายหาไม่เจอเลยท่านต้องขออภัยด้วยนะครับมาอีกท่านหนึ่งครับแนะนำมาจากนนทันนี่แหละในใกล้ๆเนี่ยนะครับยุพินสายใจแอบรักโคศกว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิริพรอำไพพงศ์ครับโอลินนานจะได้ฟังนะครับเพลงนี้โบรักสีดำกันแล้วกันครับปิดท้ายรายการครับวันนี้รายการท่องเที่ยวไปกับเพลงผมเจริญเพลงมูลผู้ดำเนินรายการและก็คุณบุญถิ่นวรโคตรช่างเทคนิคลาท่านไปพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ยั่งยิ่งยาวปากกระเป๋ายิ่งชุบโอ้พี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
7: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปียกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อราชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตาสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ประชาชนในจังหวัดอำนาจเจริญยังทยอยเดินทางมายืนยันตัวตนเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่2ที่ธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งอำนวยความสะดวกเต็มกำลัง
11: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากยังทยอยเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้บริเวณธนาคารกรุงไทยทั้ง3สาขาในจังหวัดโดยเฉพาะสาขาหน้าศูนย์ราชการและสาขาอำนาจเจริญมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างหนาแน่นเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งอำนวยความสะดวกจัดคิวให้บริการและให้คำแนะนำประชาชนอย่างเต็มที่ ื่อให้การลงทะเบียนยืนยันตัวตนเป็นไปด้วยความรวดเร็วลดระยะเวลารอคอยท่ามกลางบรรยากาศที่ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการของภาครัฐที่มุ่งช่วยลดภาระค่าของชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนโดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าในชุมชนที่ร่วมโครงการพงศิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เพื่อบรรยากาศที่จังหวัดลพบุรีประชาชนยังเดินทางมารอเข้าลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดลพบุรีอย่างคึกคักจังหวัดลพบุรีเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันที่2บรรยากาศบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้วมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอติดต่อสอบถามและขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการหลังจากบางส่วนสามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้สำเร็จขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาในการเข้าใช้งานโดยเฉพาะผู้สูงอายุพ่อค้าแม่ค้าที่ทยอยเดินทางมาหลายคนต้องการใช้สิทธิ์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและหวังว่าจะสามารถลงทะเบียนได้ทันก่อนเริ่มใช้งานจริงโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยได้จัดคิวอำนวยความสะดวกพร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครการยืนยันตัวตนและการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อช่วยประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงรู้ปิดดูใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
14: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกล่เกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดไกล่คุ้นทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
16: เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคภัยก็ถามหาในตาฝ้าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาโอข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดอ้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
17: ์แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้าง
18: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
14: ่อหลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
19: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหต

0: เพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดลักเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์

น้ำค้างเดือน6จากสุรพลสมบัติเจริญน้ำค้างเดือน6ก็มีนะครับสำหรับซองพองศรีวรนุชก็เป็นเพลงแก้กันครับน้ำฝนเดือน7 นั่นคือเพลงครับยุคก่อนนั้นมีการประกาศชื่อเพลงหรือตั้งชื่อเพลงนี้เป็นสิ่งที่หลบหลีกอะไรไปทั้งเรื่องของภาษาทั้งเรื่องวัฒนธรรมนะฮะสวัสดีครับคุณฟังครับอานุมธงชัยมาพบกับคุณฟังเหมือนเดิมนำเรื่องราวข่าวสารสาระและสิ่งดีๆเก็บล้านสิ่งล้านพลน้อยมาฝากเน้นเสียงเพลงเราอยากให้ท่านรู้จักเพลงไทยลูกทุ่งเก่าๆกันนะฮะก็พยายามประกาศชื่อเพลงหลังจากเปิดเพลงจบแล้วนะฮะน้ำค้างเดือน6ผลเดือน7สองเพลงเป็นเพลงแก้กันนานๆทีครับจะได้ฟังสุรพลสมบัติเจริญที่จริงแล้วสุรพลสมบัติเจริญสุรพลสมบัติเจริญนี่เป็นนักร้องลูกทุ่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยในยุคโน้นนะฮะตอนนี้เมื่อรู้เรื่องของเพลงแล้วเราไปดูเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์กันบ้างครับวันนี้เป็นวันสถาปนาเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2246จักรพรรดิปีเตอร์มหาราชนะครับแห่งรัสเซียทรงสถาปนาเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์กนะครับขึ้นบริเวณปากแม่น้ำเนวาหลังจากทรงรบชนะสวีเดนในมหาสงครามเหนือวันนี้ครับตึกไครสเตอร์เปิดให้บริการเมื่อปีพุทธศักราช2473ตึกไครสเลอร์นะไม่ใช่ไครสเตอร์ตึกไครสเลอร์ในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความสูงถึง319เมตรและเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกขนาดนั้นได้เปิดให้สาธารณชนเข้าใช้งานอย่างเป็นทางการครับอีกแห่งก็คือสะพานโกลเด้นเกตเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2480สะพานโกลเด้นเกตนั้นในเมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกในยุคนั้นเปิดให้ประชาชนเดินข้ามเป็นครั้งแรกโดยมีผู้คนมาร่วมเฉลิมฉลองกว่า 200,000 คนวันนี้เป็นวันอวสานเรือรบบิสมาร์กเมื่อปีพุทธศักราช2484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรือรบบิสมาร์กซึ่งเป็นเรือประจัญบานที่ทรงอานุภาพที่สุดลำหนึ่งของเยอรมนีถูกกองทัพเรืออังกฤษระดมยิงจนจมลงในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเอาวันนี้อุบัติเหตุของคริสโตเฟอร์ริปเมื่อปี2538คริสโตเฟอร์ริปนั้นเป็นนักแสดงชื่อดังผู้ได้รับบทบาทซูเปอร์แมนประสบอุบัติเหตุตกมาระหว่างการแข่งขันขี่ม้าข้ามสิ่งกีดขวางทำให้เขาเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงไปวันนี้เป็นวันกำเนิดแพนด้าหลินปิงเมื่อปีพุทธศักราช2552หลินฮุยแพนด้ายักษ์ทูตสันทวไมตรีไทยจีนประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ให้กำเนิดลูกแพนด้าหลินปิงจากการผสมเทียมนับเป็นแพนด้าตัวแรกของโลกที่เกิดในประเทศในเขตศูนย์สูตรนะครับนี่คือเหตุการณ์สำคัญที่เราเก็บมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันขั้นที่เวลาเปิดเพลงฮะเอาเลือกเพลงแล้วเชิญครับ

ครับสอนคิรีศรีประจวบครับวาสนาพี่น้อยรุ่งเรืองสิงห์พลเดือน6โอ้โหมันเดือน7แล้วพี่เอาวันสำคัญสากลและวันหยุดนะฮะเป็นวันเด็กของประเทศไนจีเรียครับเป็นวันหยุดราชการสำหรับเด็กนักเรียนในไนจีเรียเพื่อเฉลิมฉลองและให้ความสำคัญกับเยาวชนเอาอีก1วันก็คือวันแม่ของประเทศโบลิเวียตรงกับวันที่27พฤษภาคมของทุกปีเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของกลุ่มสตรีชาวโบลิเวียที่ต่อสู้ในสงครามประกาศอิสรภาพที่เมืองโอซาบัมบาในปีคริสต์ศักราช1812ครับฟังไว้ได้รับความรู้เล็กๆน้อยกันไปครับเป็นไงบ้างครับแฟนถ้าพูดมากก็เบื่อพูดน้อยก็บอกว่าน้อยไปเอาให้พอดีเนาะฟังเพลงครับ

ครับนั่นคือเพลงจากนักร้องที่คุณชื่นชอบครับดวงพุ่มพวงดวงจันทร์คืนนี้เมื่อปีกลายส่วนสายันสัญญานั้นชื่อเพลงพบเธอที่จันทบุรีสองงานเพลงผ่านไปครับไปดูกิจกรรมของวันนี้ครับ27พฤษภาคม2569กิจกรรมที่สำคัญที่น่าสนใจหลายงานโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งครอบคลุมทั้งงานด้านสาธารณสุขและงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นครับกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6หรือจุดบั้งไฟเสียงทายประจำปี2569ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นครับจากงานประเพณีบุญบั้งไฟในวันนี้ภายในงานก็จะมีการจัดขบวนแห่นางรำที่สวยงามประการตาขบวนแห่เสื้องบั้งไฟรถแห่สืบสานฮีต12ของ14ของชาวอีสานครับและอีกงานคืองานประชุมเชิงปฏิบัติการต้านวัณโรคต่อเนื่องครับที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้านวัณโรคจะจัดขึ้นเป็นวันที่2คือวันนี้ณโรงแรมอวนีขอนแก่นกับโดยศูนย์วิจัยและบริการตรวจวิจัยโรคติดเชื้อระบาดใหม่ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยกรมร่วมกับกรมควบคุมโรคเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายสหวิชาชีพในการรับมือกับวัณโรคในภาคอีสานคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งลานพลน้อยที่ฝากให้ท่านติดตามฝากให้ท่านไปเยี่ยมไปชมกันนะฮะในงานประเพณีตอนนี้ก็ถือว่าปลายฤดูกาลของงานประเพณีบุญบั้งไฟแล้วสำหรับท่านที่ถามถึงบั้งไฟของบ้านหนองแต้หมู่ที่5หมู่ที่6ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนู่นครับวันที่6ที่7มิถุนายนค่อยว่ากันเนาะอันนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่างานอำเภอด้วยซ้ำไปครับทุกปีการจัดงานของชาวบ้านหนองแต้เนี่ยรวมพลังหนุ่มสาวพี่น้องแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายออกมาร่วมขบวนแห่กันคึกคักจริงๆครับไม่น้อยหน้าบ้านกุดดูอำเภอนนสังเลย

เทพพรเพชรบุญครับของแซบอีสานส่วนไวยพจน์เพชรพันธ์นั้นคือเพลงสาระวันลำวงก็เข้าท่าครับทีนี้จะพาคุณไปเที่ยวกันที่ผาแต้มครับผาแต้มแต้มนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของภาคอีสานครับจุดเด่นสถานที่น่าสนใจภายในอุทยานจุดชมวิวผาแต้มครับเป็นหน้าผาสูงชันที่ทอดยาวขนานไปกับแม่น้ำโขงสามารถมองเห็นทิวทัศน์หมอกของแม่น้ำและพื้นป่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างกว้างขวางที่สำคัญก็คือจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกๆของประเทศไทยทำให้ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเช้าตรู่และช่วงเทศกาลปีใหม่ครับจุดที่สองครับภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เป็นไฮไลท์สำคัญของผาแต้มโดยบริเวณผนังผาแต้มด้านล่างมีกลุ่มภาพเขียนสีแดงเรียงรายเป็นแนวยาว180เมตรมีอายุกว่า 3,000 ถึง 4,000 ปีภาพวาดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในอดีตเช่นกาภาพช้างภาพปลาตับภาพน้ำตุ้มเครื่องมือดักปลาภาพคนสัญลักษณ์ทางเลขาคณิตต่างๆครับอีกแห่งคือเสาเฉลียงเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำลมและแสงแดดต่อเนื่องกันมาหลายล้านปีจนหินทรายถูกปั้นแต่งให้มีรูปทรงคล้ายกับดอกเห็ดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานหินเป็นอีกหนึ่งจุดแวะพักถ่ายรูปได้ที่สวยงามมากครับสุดท้ายคือน้ำตกแสงจันทร์เป็นน้ำตกลงรูเคยพูดแล้วในวันก่อนนู้นนะฮะมีลักษณะธรรมชาติแปลกตาหาชมได้ยากครับสายน้ำจะไหลลอดผ่านรูหินทรายขนาดใหญ่ตกลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างหากเดินทางไปในช่วงมีแสงแดดทำมุมลอดผ่านรูลงมาพอดีจะดูคล้ายกับลำแสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาอย่างงดงามครับไปเที่ยวกันนะครับที่ผาแต้มครับจังหวัดอุบลราชธานี

ครับวันนี้ตั้งใจจะนำประวัติของปอมวิดามาเล่าต่อแต่เวลาเราเหลือน้อยคงไม่พอครับเอาเป็นว่าขอถือโอกาสลาเพียงเท่านี้ก่อนสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารพุธกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
0: ัฐบาลยินดีทีมไทยแลนด์ร่วมงานเมืองคานประสบความสำเร็จสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยตอบโจทย์ความต้องการของตลาด
10: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลสำรวจของทีมไทยแลนด์ในการเข้าร่วมงานภาพยนตร์เทศกาลเมืองคานระหว่างวันที่12-20พฤษภาคม2569ณเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าการเข้าร่วมงานในปีนี้มีการนัดหมายเจรจาการค้ารวม296นัดหมายสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์ไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ซื้อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลกโดยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า 1,082 ล้านบาทแยกเป็นการซื้อขายทันที 27,890,000 บาทมูลค่าคาดการภายใน1ปีจำนวน202ล้านบาทและมูลค่าคาดการภายใน 2-5 ปีจำนวน852ล้านบาทโดยประเทศคู่ค้าสำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเกาหลีใต้อินเดียไต้หวันเวียดนามและรัสเซียโดยในปี2569มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนจาก140ประเทศและมีผู้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานรวมกว่า 40,000 คนและภายในงานยังมีผู้ซื้อกว่า 1,700 รายบริษัทจะแสดงกว่า600บริษัทการฉายภาพยนตร์และโปรเจคเตอร์กว่า 1,500 รายการและกิจกรรมในอุตสาหกรรมกว่า250กิจกรรมรวมถึงการประชุมสัมมนากว่า100หัวข้อสะท้อนถึงบทบาทของงานในฐานะศูนย์กลางสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์โลกทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายธุรกิจระดับนานาชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอย
11: นายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเห เหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดช่องทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองทั้งนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขาธิการจะนำแนวทางดังกล่าวไปสรุปเป็นระเบียบปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสร้างป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและไม่ให้เกิดความสูญเสียในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกสนันชิดาสังทองรายงาน
0: จังหวัดตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำหลังปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที
12: ่นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำสายหลักต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงบริเวณตามแนวเทือกเขาบรรทัดและริมฝั่งแม่น้ำตรังรวมถึงลำคลองสาขาโดยปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นด้านโครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนตามมติของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดเตรียมแผนการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมอีกทั้งยังจำเป็นต้องติดตามฝนที่กำลังจะมาเพิ่มในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: ต่อไปขอเชิญ
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิธีออนไลน์ที่
16: edu.khonkan.phd.go.th
15: โทรศัพท์โทรสาร043 306 2688

0: ภัยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวโครงการภัยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอยู่ที่ตลาดบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนณที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่นำมาจำหน่ายในโครงการมีสินค้าจากห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์รองได้แก่สินค้าอุปโภคเช่นสบู่แชมพูผงซักผ้าสินค้าบริโภคเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชซอสปรุงรสรวมกว่า 3,000 รายการซึ่งปกติถูกกว่าสินค้าที่มีแบรนด์ประมาณ 20% มาลดราคาสูงสุดกว่า 58% และยังมีแบรนด์สินค้าของผู้ประกอบการทั่วไปมาลดราคารวมถึงสินค้าธงฟ้าเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและสินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการรายย่อยเช่นอาหารสินค้าเกษตรกรแปรรูปเสื้อผ้าและสินค้าปรุงสำเร็จนำมาจำหน่ายในโครงการด้วยเลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าไทยช่วยไทยอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกๆอำเภอทั่วประเทศไทยในทุกวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนพฤษภาคม2569
1: การไทยช่วยไทยนะครับซึ่งทางรัฐบาลโดยความห่วงใยของท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านสินชัยมิตรกูลและก็ท่านรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับท่านก็มีความห่วงใยนะครับว่าในพื้นที่ตอนนี้สถานการณ์อาจจะมีผลกระทบในเรื่องพลังงานเรื่องของสงครามภาคประเทศตะวันออกนะครับก็เนื่องถึงพี่น้องในพื้นที่นะครับก็ได้จัดโครงการไทยช่วยไทยซึ่งในการจัดโครงการนี้ครับก็มีการจัดรถพุ่มพวงนะครับที่จะนำสินค้านะครับซึ่งมีกว่า 3,000 รายการนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าปกติเนี่ยประมาณ 58% นะครับจากในพื้นที่แล้วก็จากต่างพื้นที่เนี่ยนำมาผ่านรถพุ่มพวงไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์นะครับนำไปจำหน่ายในพื้นที่ซึ่งทางรัฐบาลก็ได้มีการกำหนดเกณฑ์เหมือนกันนะครับว่ารถพุ่มพวงที่จะมาเข้าโครงการเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรซึ่งจากที่ผ่านมามีการพิจารณานะครับก็มีผู้เข้ารับการพิจารณานะครับสมัครเข้ามาเนี่ย441รายนะครับผ่านการพิจารณาเนี่ย268รายแต่ว่าทางรัฐบาลก็มีโควต้าอยู่เหมือนกันว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่ซึ่งในจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยมีโควต้าอยู่ที่130รายนะครับแล้วก็ทราบว่าในพื้นที่26อำเภอนะครับมี3อำเภอที่ไม่มีผู้ที่ขาดคุณสมบัติแต่ก็ไม่ได้กระทบกับทางการทำโครงการนะครับเราไม่มีรถพุ่มพวงแต่ว่าในพื้นที่เราก็มีร้านค้าบริการชุมชนซึ่งจะนำไปเสริมในเรื่องของสินค้าแล้วก็คุณภาพสินค้าที่จะนำไปให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับ
0: สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยประกอบอาชีพค้าขายโดยใช้ยานพาหนะเดินทางไปขายสินค้าที่หลากหลายในหลายพื้นที่ยกเว้นรถประกอบอาหารรถขายอาหารเคลื่อนที่หรือว่าฟู้ดทรัคผู้สมัครสามารถเลือกอำเภอและจังหวัดสำหรับการจำหน่ายสินค้าได้เพียงแห่งเดียวและส่งใบสมัครได้เพียง1ครั้งเท่านั้นผู้สมัคร

0: สามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถได้เพียง1คันและต้องใช้รถคันดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในใบสมัครตลอดระยะเวลาโครงการทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้ข้อมูลรถคันเดียวกันและซ้ำกันกับผู้สมัครรายอื่นให้ผู้สมัครที่มีเลขที่ใช้ใบสมัครลำดับหลังถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการทันที
1: ก็วันนี้ก็โครงการไทยช่วยไทยมาไทยใกล้คุณของอำเภอเมืองขอนแก่นมาที่บ้านหนองแสงบ้านโคกน้อยตำบลพลับนะครับมาร่วมกับพี่น้องประชาชนใส่บาตรนะครับถนนสายวัฒนธรรมของบ้านโคกน้อยหนองแสงนะครับนี่พระคุณเจ้ากำลังมีออกบิณฑบาตนะครับเราก็มาอยู่ผมในอำเภอเมืองขอนแก่นมีท่านกำนันตำบลพลับท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านตำบลพลับนะครับมาจัดโครงการไทยช่วยไทยด้วยนำตลาดมาใกล้พี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็วันนี้ก็ได้มาร่วมใส่บาตรกับพี่น้องประชาชนในถนนสายวัฒนธรรมที่บ้านโคกน้อยครับนี่คือมหาไทยใกล้คุณตามโครงการอำเภอพึ่งได้ครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเรื่องของข่าวชาว AM ค่ะในวันนี้ยังอยู่กับดิฉันเช่นเคยนะคะกาญจนาประเสริฐรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะควบคุมการผลิตรายการโดยท่านผอ. อชิรยามังธานีผอ.สวท.ขอนแก่นนะคะแล้วก็ควบคุมเสียงเทคนิค Facebook Live ต่างๆนะคะโดยในช่างของเราค่ะนายสุจินนายธเนศสุริกันค่ะแล้วก็ควบคุมเสียงอยู่ด้านหลังนะคะตอนนี้โดยน้องๆนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากทางมทร. อีสานและอาชีวะขอนแก่นค่ะทุกท่านนะคะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังพวกเรานะคะได้ผ่านหน้าปัดวิทยุระบบออนแอร์ระบบ AM 621กิโลเฮิรตซ์นะคะโดยคลื่นนี้นะคะครอบคลุมทั้งภาคอีสานทั้ง20จังหวัดเลยนะคะหากท่านอยู่ในพื้นที่ไหนนครพนมสกลนครอุดรธานีบึงกาฬหนองคายเลยกาฬสินธุ์มหาสารคามโคราชอยู่ในพื้นที่ไหนได้รับสัญญาณแล้วชัดเจนหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาทางไหนหน้าเพจ Facebook ที่ชื่อว่าสวท.ขอนแก่นเตือนภัย AM 621ค่ะสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและ AM 621 KK ได้เลยนะคะหน้าเพจ Facebook ทุกช่องทางนะคะรวมทั้งหน้าช่อง TikTok นะคะช่อง TikTok ที่ชื่อว่าสวส.ขอนแก่นและภาษาอ้อมป้อมนี่ได้เลยนะคะ YouTube Official ค่ะชื่อว่า YouTube Official สวท.ขอนแก่นสวท.สวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเรามีทุกๆช่องทางให้ท่านได้ใครติดตามใครเลือกทางไหนสะดวกทางไหนก็สามารถคลิกเข้าติดตามช่องทางนั้นได้เลยนะคะและในวันนี้ค่ะเช่นเคยเราก็มีแนวนโยบายของทางภาครัฐมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันค่ะโดยเฉพาะข้อมูลแรกนะคะข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าโครงการคนละครึ่งเก่านั่นแหละและก็ข้อมูลในพื้นที่พื้นถิ่นของภาคอีสานของเราด้วยค่ะเราไปกันที่ข้อมูลแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันนี้เข้าสู่วันที่2กันแล้วนะคะที่ได้มีการเปิดให้ประชาชนคนไทยกว่า30ล้านคนลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการรับเงิน 4,000 บาทนี้ค่ะภายหลังจากที่รัฐบาลนะคะได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60% 40% นะคะโดยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ได้มีการลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปโดยจำกัดจำนวนอยู่ที่30ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะพบว่าตั้งแต่เวลา6นาฬิกาค่ะประชาชนก็แห่กันลงทะเบียนอย่างคึกคักขณะที่สิทธิ์คงเหลือล่าสุดนะคะหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนผ่านไปแล้ว1วันโดยวันนี้ค่ะพบว่าสิทธิ์คงเหลือตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะเด็กๆ 550,000 สิทธิ์กันแล้วนะคะจาก30ล้านสิทธิ์นะอย่างไรก็ตามนะคะรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังค่ะก็ได้เปิดเว็บไซต์สำหรับเช็คสิทธิ์คงเหลือแบบล่าสุดดูสิทธิ์แบบเรียลไทม์กันเลยนะคะตอนนี้5 โอ้5ล้านค่ะไม่ใช่5แสนนะคะคุณผู้ฟังค่ะขออภัย5,573,891สิทธิ์นะคะอันนี้เรียวๆกันเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยทุกท่านนะคะก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้แบบด้วยตัวเองได้เลยนะคะเข้าไปที่ www.thaichuaythaiplus.com ขั้นตอนการเช็คสิทธิ์คงเหลือง่ายๆนะคะเข้าไปที่แบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะท่านก็สามารถเข้าไปคลิกได้เลยนะคะเลือกดูจำนวนสิทธิ์คงเหลือแล้วก็ระบบก็จะแสดงสิทธิ์คงเหลือให้ท่านได้เห็นณตอนนั้นได้เลยนะคะมา เรามาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะแล้วก็อยากจะเตือนคุณผู้ฟังอีกรอบนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือโครงการคนละครึ่งเดิมนี่แหละแต่เราไม่เรียกโครงการคนละครึ่งเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสนี้ไม่ใช่คนละครึ่งแล้วนะคนละครึ่งคือ50 50แต่ไทยช่วยไทยพลัสนั่นคือรัฐบาลออกให้60ตัวท่านเองออกเองอีกแค่40นะคะโดยจะเปิดลงทะเบียนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ยาวๆไปจนถึง29พฤษภาคมหรือในห่วง1อาทิตย์นี้นะคะทุกท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะให้ครบ30ล้านคนนะคะโดยทางรัฐบาลค่ะจะจ่ายให้สูงสุด 60% กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะคะโดยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณละลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ออกมาให้ข้อมูลว่ารัฐบาลภายใต้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ออกมาเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอย่างเป็นทางการควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและก็ธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศอีกด้วยค่ะโครงการดังกล่าวนะคะก็จะเป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างรัฐและประชาชนโดยรัฐจะช่วยสนับสนุน 60% ประชาชนร่วมจ่ายอีกแค่ 40% นะคะสำหรับในการจ่ายในครั้งนี้นั่นจ่ายอะไรได้บ้างอุปโภคเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคก็คืออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนในช่วงเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวสำหรับประชาชนค่ะก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้หรือในห้วง1อาทิตย์นี้นะคะหรือจนกว่าจะครบ30ล้านคนค่ะโดยต้องเป็นบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะคุณผู้ฟังไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์ตามโครงการของรัฐบาลอื่นๆด้วยนะคะที่ผ่านมาด้วยนะทั้งนี้นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันไหนทราบไหมคะ1มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึง30กันยายนปี2569โดยในห้วงเวลาในการใช้นะคะก็คือ6โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มทำไมต้องกำหนดห้วงเวลาในการใช้งานทำไมไม่ให้ใช้แบบ all day all night ก็เพราะว่าทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะคะอยากจะรวบรวมค่าใช้จ่ายใน1วันนั้นๆเพื่อที่จะเอาเงินเข้าให้กับทางร้านค้าเพื่อที่ร้านค้าจะได้นำเงินนั้นไปซื้อของเพื่อมาจำหน่ายมาให้บริการกับประชาชนในวันถัดไปได้นั่นเองนะคะถึงได้เรียกว่าโครงการเพื่อช่วยให้ประชาชนทุกคนนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานรากได้หายคอหายใจกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าชุมชนโดยเราจะเดินไปด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะก็เลยต้องได้มีการกำหนดห่วงเวลาในการใช้วงเงินของโครงการนี้ด้วยค่ะโดย1วันนะคะทุกท่านจะได้รับการดูแลจากทางรัฐบาลรวมๆทั้งรัฐบาลออกให้และตัวท่านออกเองแล้วต่อวัน334บาท1เดือนรัฐบาลให้ท่าน 1,000 บาทท่านออกเองแค่ไม่กี่ร้อยบาทนะคะและใน1เดือนนั้น 1,000 บาทที่รัฐบาลให้มาท่านต้องใช้ให้หมดตกวันละ334บาทเท่านั้นเองค่ะท่านก็สามารถซื้อได้ทั้งฟู้ดเดลิเวอรี่นะซื้อได้ทั้งของร้านธงฟ้านะคะและจะบอกทุกท่านว่าร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสก็สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปจนถึง30กันยายนคือไม่เหมือนบุคคลทั่วไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะร้านค้านะขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคมค่ะทางนี้นะคะร้านนวดสปาฟังทางนี้นะคะร้านนวดสปาร้านทำเล็บ ร้านทำผมไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะเพราะอะไรตามที่ดีเจแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเอามาไว้ให้ลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะค่าครองชีพในที่นี้นั่นก็คือเรื่องกินเรื่องอยู่นะคะเรื่องการเสริมสวยอะไรใดๆยังไม่ใช่ค่าครองชีพนะคะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะทางโฆษกนะคะก็ได้บอกต่ออีกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าคนละครึ่งเดิมเนี่ยครอบคลุมร้านค้าทั่วไปไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะด้วยค่ะโดยทางรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากการกระตุ้นการใช้จ่ายในระดับชุมชนและช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถฟื้นตัวและเดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนนะคะหรือว่าผู้ประกอบการก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไหนได้ที่เว็บไซต์โครงการและก็สามารถสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือ Health Center นะคะสำหรับประชาชนโทรไปที่เบอร์021111122กด2ค่ะร้านค้าโทรไปได้ที่เบอร์021111122กด3นะคะร้านค้ากด3ประชาชนทั่วไปกด2หรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ทั่วประเทศในวันและเวลาทำการค่ะรัฐบาลนะคะก็มั่นใจว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากก็คือกลไกที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 นี้นะคะก็จะช่วยให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้ลืมตาอ้าปากได้ไปพร้อมๆกันนะคะทำให้เงินหมุนเวียนสูงสุดเข้าสู่ชุมชนได้ถึงอย่างรากมากที่สุดและก็จะช่วยให้ประคับประคองค่าครองชีพประชาชนในช่วงเนี้ยได้ดีที่สุดนะคะโดยในสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่มีความแน่นอนยังคงผันผวนแบบเนี้ยเดี๋ยวราคาน้ำมันขึ้นเดี๋ยววันนี้ราคาน้ำมันลดอีกแล้วไม่มีใครตอบท่านได้นะคะว่าจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงอีกเมื่อไหร่รัฐบาลก็เลยเดินหน้าโครงการนี้แบบเต็มสตรีมเลยค่ะ 300,000 ล้านนะคะคือเราจะกระตุ้นไปด้วยกันเราจะลืมตาอ้าปากได้ไปด้วยกันนะคะจะได้รัฐบาลนะคะจะได้อยากจะเห็นนะคะสิ่งที่ประชาชนต้องการนั่นก็คือการเดินไปข้างหน้าแล้วก็การใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะนอกจากข้อมูลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะเราก็มีอีกหนึ่งข้อมูลมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะไปกันที่ข้อมูลของทางจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการเอกนัดลงพื้นที่ที่ขอนแก่นนะคะดูโซลาร์เซลล์หนุนเกษตรกรรากหญ้าตรวจสอบโรงไฟฟ้าน้ำพองแหล่งก๊าซสินพูห้อมเสริมความมั่นคงพลังงานชาติค่ะนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายประเสริฐสินสุขประเสริฐนะคะปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเยี่ยมชมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็ได้ให้มีการสนับสนุนนะคะบ่อบาดาลพร้อมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ที่โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 3x4 เมตรจำนวน1โรงค่ะเพื่อใช้สำหรับแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรโดยมีสมาชิกที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการจำนวน44คนซึ่งมีการเพาะปลูกนะคะทั้งผักยกแคร่แบบโดมอย่างเช่นหอมชีหอมสลัดแล้วก็พริกโครงการดังกล่าวนะคะก็สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นลดระยะเวลาในการผลิตนะคะกระบวนการนะมันได้ลดลงเพราะว่าเรามีโรงที่ผลิตโซลาร์เซลล์ได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งทางท่านรมว.พลังงานนะคะก็ได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าน้ำพองโดยมีนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับนะคะซึ่งทางโรงไฟฟ้าน้ำพองเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนาดใหญ่กำลังผลิตติดตั้ง710เมกะวัตต์และเป็นโรงไฟฟ้าหลักแห่งเดียวในภาคอีสานของเรานะคะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติบนบกจากแหล่งในประเทศไทยของเราแหล่งน้ำพองแล้วก็ภูห้อมเป็นเชื้อเพลิงตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าน้ำพองก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าภาคอีสานมาอย่างต่อเนื่องค่ะ จจุบันนะคะก็ยังเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยสนับสนุนความยืดหยุ่นและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าแบบสูงสุดนะคะที่มักเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนรวมถึงรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยของเรานะคะต่อเนื่องกันมาด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมซึ่งตั้งอยู่บนแปลงสัมปทาน EU1 และE5N ขนาดพื้นที่322ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ของทางจังหวัดอุดรและก็ขอนแก่นเริ่มผลิตเป็นครั้งแรกเมื่อปี2549นะคะคุณผู้ฟังคะโดยผลิตก๊าซธรรมชาติและก็ก๊าซธรรมชาติเหลวส่งผ่านระบบท่อความยาว64กิโลเมตรไปยังสถานีผลิตก๊าซสินภูห้อมในอำเภอน้ำพองปัจจุบันมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย98ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันค่ะคิดเป็นสัดส่วน 3.6% ของประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็มีก๊าซธรรมชาติเหลวเฉลี่ย181บาร์เรลต่อวันทั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี66ถึง68ก็มีการจัดเก็บค่าภาคหลวงรวม 3,000 ล้านบาทนะคะแบ่งเป็นการจัดสรรรายได้แผ่นดินก็ 1,200 ล้านบาทและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,800 ล้านบาทนะคะปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีโครงการเพื่อรักษากำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของภาคอีสานต่อไปทางกระทรวงพลังงานนะคะก็ได้การสนับสนุนส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานในทุกๆมิติทั้งในระดับรากหญ้าผ่านโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานเตรียมพร้อมที่จะเร่งเคลื่อนและส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในทุกภาคส่วนขณะเดียวกันนะคะระดับภาพรวมของประเทศวันนี้เราได้เห็นถึงศักยภาพและความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบระหว่างก๊าซธรรมชาติสินภูห้อมซึ่งเป็นแหล่งผลิตเชื้อเพลิงที่สำคัญในประเทศไทยของเราแล้วก็โรงไฟฟ้าน้ำพองที่เป็นเสาหลักในการผลิตไฟฟ้าของภาคอีสานการนำทรัพยากรก๊าซธรรมชาติในประเทศมาใช้ประโยชน์โดยตรงเพื่อผลิตไฟฟ้านะคะไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาเสถียรภาพและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับระบบไฟฟ้ารองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ยังช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากประเทศได้อย่างมหาศาลค่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังขาทางกระทรวงพลังงานก็มีนโยบายที่จะผลักดันแล้วก็เปิดสัมปทานแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบกอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้เติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะท่านเอกนัทก็บอกมาว่าอย่างนี้เราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนผ่านนะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราคุณผู้ฟังคะเราจะลดการพึ่งพาจากแหล่งอื่นนะคะมาพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะพอเราพึ่งพาตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็จะมองหาเราและคราวนี้เราพึ่งพาตัวเองแล้วเขาทำยังไงนะเขาทำยังไงเขาถึงไม่ต้องไปซื้อน้ำมันนะอะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเก็บเล็กผสมน้อยแบบนี้แหละไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาตินะคะแล้วก็พลังงานไฟฟ้าแบบนี้ที่เราสามารถผลิตเองได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามนะคะไปกันที่จังหวัดอุดรธานีกันบ้างค่ะทางอุดรนะคะก็ได้ต้อนรับคณะที่มีการลงพื้นที่มาตรวจสอบงานพืชสวนโลกนะคะคืบหน้าไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ 77% ค่ะชูแนวคิดนะคะบียอนมากเลยนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะเปิดเมืองต้อนรับคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเมกะโปรเจกต์มหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีปี2569ค่ะโดยท่านสุริยะนะคะมาดูด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งท่านก็ปลื้มปริ่มมากเลยเห็นการเดินหน้าของงานกว่า 77% แล้วนะคะย้ำพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกวันที่1พฤศจิกายนนี้2569นี้นะคะซึ่งทุกท่านจะได้เห็นงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีอย่างแน่นอนค่ะไฮไลท์นะคะจัดบนพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งแรกของโลกเลยนะคะมอบเป็นของขวัญชิ้นสำคัญครบรอบ132ปีขออภัยค่ะ134ปีอุดรธานีค่ะพร้อมกับต่อยอดนะคะหลังจบงานสวนแลนด์มาร์คและสวนสาธารณะระดับโลกเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ เมื่อวานนี้นะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายระพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้มีการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของทางอุดรธานีโดยมีการประชุมอยู่ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการการเมืองและนักการเมืองในพื้นที่ได้ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะทางท่านสุริยะนะคะก็บอกว่างานมหกรรมพืชสวนโลกในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยที่พี่น้องชาวอีสานโดยความพิเศษคือเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดงานบนพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างเต็มรูปแบบในพื้นที่กว่า 1,030 ไร่ภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตเชื่อมโยงผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะก็ได้รับรายงานว่าการก่อสร้างภาพรวมดำเนินการแล้วกว่า 77% ค่ะโดยโครงสร้างสำคัญก็คืออาคารต้อนรับอาคารประชาสัมพันธ์อาคารเรือนกระจกสะพานทางเข้าหลักรวมถึงระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำใกล้แล้วเสร็จแล้วนะคะพร้อมกับยืนยันว่างานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ1พฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนพร้อมเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนรักษามาตรฐานการทำงานในระดับสากลก็คือโปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะท่านสุริยะนะคะก็บอกว่างานนี้จะไม่มีเพียงการแสดงศักยภาพด้านพืชสวนเท่านั้นแต่ยังเป็นการขับเคลื่อนแนวคิดมากกว่าพืชสวนนะคะที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจสีเขียวการท่องเที่ยววัฒนธรรมเข้าด้วยกันค่ะอีกทั้งยังเป็นของขวัญชิ้นสำคัญในโอกาสครบรอบ134ปีจังหวัดอุดรธานีที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในระยะยาวหลังเสร็จสิ้นการจัดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มอบหมายให้ทางอุดรธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช่วงต่อเพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่โดยจะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะระดับโลกศูนย์กีฬาทางน้ำศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยค่ะตามภาพที่ท่านเห็นในตอนนี้นะคะนี่ก็คือโรงอาคารอาคารที่เป็นอาคารเอาไว้ต้อนรับแล้วก็เป็นอาคารประชาสัมพันธ์นะคะโดยทุกท่านที่เดินทางไปงานพืชสวนโลก1พฤศจิกายนนี้นะคะท่านจะเห็นในพื้นที่1,030ไร่ที่มีพืชสวนที่ตระการตาเยอะแยะมากมายแล้วก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก1พฤศจิกายนนี้นะคะเราชาวอีสานนี่แหละนะคะไม่เฉพาะชาวอุดรธานีนะคะคุณผู้ฟังคะเตรียมตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเป็นยิ้มสยามรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกในการมาเที่ยวงานพืชสวนโลกประจำปี2569นี้ด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดในช่วงแรกของรายการเรื่องของข่าวชาว AM นะคะเดี๋ยวเราไปพักสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกหนึ่งช่วงในรายการเรื่องของข่าวชาว AM กันค่ะ
2: สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ที่ทวีความรุนแรงได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันรัฐบาลจึงกำหนดทิศทางการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนผ่านการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยยกระดับการจัดการปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติให้เป็นวาระแห่งชาติภายใต้กรอบการเสริมสร้างความมั่นคงอย่างเป็นระบบ
3: หลอกลวงออนไลน์หรือว่าการที่ทำให้เกิดผลกระทบด้านการสร้างความเรียกว่าผลกระทบด้านสังคมนะที่เช่นเราที่เห็นประชาชนหรือว่าเยาวชนติดเกมใช่ไหมหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียตลอดเวลานะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนี่และสำคัญก็คือเรื่องปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารซึ่งมันมีการบิดเบือนหรือว่าข่าวสารสร้างผลต่อสังคมไปอย่างมากอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันที่ปรากฏชัดมากเรื่องของผลจากเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยเราเห็นตัวอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ว่ามันได้นำมาสู่ปัญหาด้านโทษต่อเรื่องของการหลอกลวงซึ่งประชาชนจำนวนมากเนี่ยสูญเสียเงินสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยบางคนยังหมดเนื้อหมดตัว
2: ปัจจุบันประเทศไทยได้รับความเสียหายจากปัญหาสแกมเมอร์ในระดับรุนแรงและต่อเนื่องขณะเดียวกันมีคดีเกิดขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ700คดีแสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามดังกล่าวได้แทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างกว้างขวางปัญหานี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นจากนานาชาติภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกหลักของเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยและการค้ามนุษย์จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงและรายได้ประเทศหดตัวตามไปด้วยขณะเดียวกันเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติยังใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านฐานปฏิบัติการและช่องทางฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมแกนหลักของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศสงครามกับสแกรมเมอร์และอาชญากรรมออนไลน์เป็นวาระแห่งชาติ
4: อยากให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจว่าพวกเราจะทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสงบสุขในบ้านเมืองแล้วก็มั่นใจได้ว่าไม่มีการเคลียร์ไม่มีการใช้อาวุธสินจ้างใดๆที่จะทำให้ทีมของผมในการปฏิบัติงานปราบปรามสิ่งเหล่านี้นะครับจะมีเกิดความค่อยเกรงครับเราอยู่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีความร่ำรวยจากเงินเหล่านี้นะครับเราถือว่าหน้าที่ที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนทำให้บ้านเมืองสงบมันมีเกียรติมากกว่ามีค่ามากกว่าอาวุธสินจ้างหรือเงินทรัพย์สินเงินทองใดๆที่เราจะได้จากมาจากเงินพวกนี
2: ้แนวทางดังกล่าวช่วยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดความเสียหายจากการหลอกลวงออนไลน์และยกระดับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเป้าหมายการยึดทรัพย์จากเครือข่ายผิดกฎหมายในระยะสั้นเป็นสัญญาณของความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศในระยะยาวนโยบายนี้ช่วยวางรากฐานสู่ระบบเศรษฐกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพร้อมทั้งเสริมความเชื่อมั่นจากนานาชาติและเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวแสดงถึงทิศทางการบริหารประเทศที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเดินหน้าปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่หากการดำเนินงานต่อเนื่องและเข้มข้นประเทศไทยย่อมก้าวสู่สังคมที่ปลอดภัยมั่นคงและมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต
5: งานสงการของเจ้าขอนแก่นเรื่องการเล่นคลื่นมนุษย์เนี่ยเป็นที่สนใจแล้วก็เป็นที่รู้จักของพี่น้องทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติต่างชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในปีที่ผ่านมานะครับในช่วงเทศกาลต่างๆทางราชการเองก็มีนโยบายนะครับในเรื่องของการที่จะอำนวยความสะดวกในการป้องกันในการป้องปรามเรื่องของการเกิดปัญหานะครับมีการกำหนดว่า7วันอันตรายในช่วงเทศกาลทางราชการนี้ก็ได้มีการประชุมเตรียมการนะครับวางแผนมีมาตรการในการช่วยเหลือก็เป็นข่าวดีนะครับในปีนี้สถิติการเสียชีวิตของผู้ที่เดินทางนะครับในส่วนของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยปีนี้ลดลงไปกว่า 50% นะครับในปีที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับผู้เสียชีวิตในปี2568เนี่ย6ท่าน67เนี่ย12ท่านแต่ในปี2569นี้นะครับจากการรายงานล่าสุดนี้นะครับมีผู้เสียชีวิต3ท่านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เชื่อว่าจากการที่พี่น้องประชาชนนะครับให้ความร่วมมือกับภาคราชการขับขี่กันอย่างเป็นไปตามกฎจราจรนะครับไม่ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็เมาไม่ขับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ดีหรือผู้ขับขี่ก็ดีเนี่ยได้ปฏิบัติตามนะครับที่สำคัญก็ต้องขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการนะครับในห่วงเวลาที่7วันอันตรายเนี่ยเราบูรณาการกันทุกส่วนราชการไม่ว่าเป็นฝ่ายปกครองตำรวจฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารทางภาคเอกชนเราก็มีการร่วมมือกันนะครับมีการจัดตั้งศูนย์จุดตรวจนะครับที่จะตรวจทั้งในถนนเส้นหลักแล้วก็เส้นรองนะครับผมก็เชื่อว่าการที่ทางภาคราชการก็มีนโยบายออกไปแล้วก็พี่น้องประชาชนก็เดินทางโดยใช้ความระมัดระวังนะครับก็ผมเชื่อว่าเป็นผลที่ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตหรือว่าจำนวนอุบัติเหตุปีนี้ลดลงครับ
6: ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกคนเนาะก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีบุคคลใดเสียชีวิตในครอบครัวนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะคะก่อนอื่นค่ะหลังจากที่ผ่านมหากรรมยิ่งใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นถือว่าสงกรานต์ข้าวเหนียวถนนข้าวเหนียวใช่ไหมคะท่านผู้ว่าเป็นถนนที่ถือว่าทุกคนเฝ้าจับตาแล้วก็จะมาเที่ยว กับบ้านเรามากๆค่ะได้ข่าวมีค่ะมีอีกโครงการหนึ่งใช่ไหมคะท่านผู้ว่าที่จะมีการมาเกิดมหกรรมอีกครั้งหนึ่งคือเป็นงานคันดิวัลหมอลำใช่ไหมคะลักษณะของงานนี้จะเป็นการยังไงบ้างคะท่าน
5: ครับก็เมื่อวานก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมได้มีการจัดแถลงข่าวจัดงานคันดิวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นนะครับซึ่งเราจะกำหนดจัดในวันที่20ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ที่บริเวณบึงแก่นนครนะครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่จะยกระดับนะครับมาตรฐานหมอลำเดิมทีหมอลำเนี่ยถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของพวกเราชาวพี่น้องชาวอีสานนะครับโดยเฉพาะขอนแก่นเนี่ยมีคณะหมอลำในกว่า156คณะนะครับว่าจะเป็นหมอลำเรื่องเล่าเรื่องหมอลำกลอนหมอลำประยุกต์นะครับก็กว่า150เนี่ยเราที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมโดยรัฐบาลเนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้พิจารณานะครับได้หมอลำเนี่ยเป็นวัฒนธรรมระดับชาติตอนนี้ในส่วนของศิลปินในส่วนของผู้ชักส่วนเกี่ยวข้องเราก็อยากจะยกระดับฐานะของการแสดงหมอลำศิลปวัฒนธรรมหมอลำเนี่ยเป็นให้เป็นระดับโลกนะครับที่จะให้ยูเนสโกรับรองก็ได้มีการจัดกิจกรรมซึ่งอย่างที่เรียนแล้วจัดในช่วง20ถึง22พฤษภาคมนะครับในงานก็จะมีการแสดงหมอลำมีการนำสินค้าโอท็อปที่มีชื่อเสียงของพื้นที่มาแสดงมีการนำอาหารพื้นถิ่นมาสาธิตให้ดูด้วยนะครับวันละ1เมนูเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นขอนแก่นเรายังเป็นเมืองผ้านะครับเป็นเมืองผ้าไหมผ้ามัดหมี่ผ้าทอต่างๆก็จะมาจำนำมาแสดงนำมาจำหน่ายด้วยผมก็เชื่อว่างานนี้ก็จะทำให้จังหวัดขอนแก่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นที่สำคัญจะเป็นการยกระดับนะครับสนับสนุนให้หมอลำเนี่ยเป็นไประดับโลกครับ
6: ถือว่าอยากจะให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนาะติดตามนะคะเพราะว่าในวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้ใช่ไหมคะก
5: ็
6: จะมีมหากรรมหมอลำคือบอกได้เลยค่ะว่าที่ไหนมีหมอลำนั้นก็จะมีไฟในการเรียกแล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าทุกคนไม่ใช่แค่ในพื้นที่ชาวขอนแก่นค่ะในชนที่ภาคอีสานนะคะท่านใดนะคะที่อยากจะมาดูเฟสติวัลหมอลำเสน่ห์อีสานขอนแก่นก็มาได้ในวันที่20ถึง22รวมไปถึงยังมีสินค้าโอท็อปอย่างที่ผู้ว่าท่านผู้ว่าพูดไว้นะคะว่ามีสินค้าโอท็อปมากมายแล้วก็อยากจะให้มาจับจ่ายใช้สอยช่วยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วมาถัดไปนะคะก็พูดถึงแล้วเมื่อกี้เมื่อวานนี้วันสองวันนี้ก็มีข่าวในเรื่องของไฟไหม้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างคะท่าน
5: ครับเรื่องช่วงนี้หน้าร้อนนะครับอัคคีภัยอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนหรือว่าที่กองขยะอย่างที่น้องเนยได้บอกในส่วนของบ้านเรือนนะครับก็มีการรายงานมาอยู่เป็นระยะนะครับในทั้ง26อำเภอของเราเนี่ยมีไฟไหม้จำนวนมากเนื่องจากว่าบ้านเรือนอาจจะเก่าไปหรือว่าวัสดุไฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับผมเองก็มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้กำชับผ่านท่านอำเภอผ่านท่านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่นะครับว่าลองเป็นไปได้เนี่ยผมเคยอยู่ที่จังหวัดอุทัยเนี่ยทั้งนายกเนี่ยหรือท่านนายอำเภอเนี่ยท่านในพื้นที่นะครับเรามีวิทยาการอาชีพหรือวิทยาเทคนิคหรือว่ามีศูนย์อาชีพต่างๆที่เป็นช่างเนี่ยเราลองจัดทีมเราจะจัดทีมออกไปตรวจเยี่ยมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนลองดูซิว่าแต่ละบ้านเนี่ยครับสายไฟเขาเก่าเกินไปจะต้องเปลี่ยนไหมจะต้องเปลี่ยนจะต้องทำไงมีงบประมาณหรือไม่อย่างไรนะครับปลั๊กไฟที่เสียหายที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยหรือปลั๊กพ่วงกันเป็นพวงใหญ่เลยเนี่ยความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดไฟไหม้ได้ก็ได้กำชับไปเหมือนกันว่าทางผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่นะครับท่านอำเภอก็ช่วยไปแนะนำตรงนั้นที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับหากเกิดกรณีเหตุไฟไหม้ขึ้นมาผมก็ได้กำชับทางผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ท่านนายกเนี่ยนะท่านนายกท่านจะมีรถดับเพลิงมีพนักงานดับเพลิงนะครับขอให้เข้ามาแจ้งแล้วเนี่ยไปในเวลาที่มันเหมาะสมมา5นาที10นาทีต้องไปแล้วเพราะว่าอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านตรงนั้นนายกอยู่ตรงไหนนายขออยู่ตรงไหนไม่ใช่มาแล้วชั่วโมงนึง2ชั่วโมงก็ยังไม่ไปแทนที่ไหม้แค่หน้าต่างบ้านเดียวกลายเป็นไหม้ทั้งหลังความเสียหายเกิดขึ้นนะครับก็ไม่อยากให้พี่น้องได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับนอกจากนั้นที่น้องๆเนยบอกในเรื่องของกองขยะที่นนท่อนนะครับท่านนายอำเภอเมืองก็รายงานเหมือนกันนะครับว่าได้มีการควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะครับยังไม่ข้ามไปในส่วนของกองขยะของเทศบาลนครนะครับก็ฝากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกที่นะครับที่มีกองขยะแล้วก็ดีหรือว่ามีวัสดุที่กองไว้ที่เสี่ยงต่อการจะเกิดอัคคีภัยก็ขอให้ท่านนายอำเภอท่านนายกได้กำชับได้กำกับดูแลป้องกันไว้ด้วยนะครับ
6: พูดถึงแล้วเมื่อกี้ไฟไหม้ก็จากอากาศที่ร้อนนะคะตอนนี้ก็คือร้อนมากๆร้อนขึ้นทุกวันนะคะอยากจะให้ท่านผู้ว่าค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องของการรักษาสุขภาพในช่วงนี้ค่ะว่าอากาศมันร้อนการดูแลเรื่องฮีทสโตรกอะไรนี้ค่ะ
5: ครับก็อันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งเหมือนกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนบ้านเราเวลาเย็นก็เย็นจริงๆเวลาร้อนก็ร้อนจริงๆแต่ตอนนี้ก็ร้อนกันทั่วประเทศก็ได้ ผ่านทางประชุมหัวหน้าส่วนราชการก็ฝากทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดได้กำชับโรงพยาบาลในพื้นที่สาธารณสุขลงรพสตในพื้นที่นะครับได้ช่วยแนะนำพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแลสุขภาพยังกำชับไปเจ้าหน้าที่ประจำด่านด้วยซ้ำไปด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเราเนี่ยไปปฏิบัติหน้าที่อากาศร้อนก็ต้องดูแลสุขภาพเราด้วยเราไปช่วยดูแลคนอื่นเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนอกจากนั้นในพื้นที่นะครับอย่างที่น้องเนยได้สอบถามเนี่ยก็ได้กำชับไปทางส่วนราชการโดยเฉพาะทางหน่วยการแพทย์นะครับได้ให้การดูแลให้คำแนะนำนะครับหรือว่าเกิดมีผู้ที่เจ็บป่วยในเรื่องของอาการอย่างที่น้องเนยได้พูดถึงเนี่ยก็ขอให้ดูแลอย่างเต็มที่ครับ
6: ค่ะบอกก็เองนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็มีทั้งอากาศร้อนแล้วก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เริ่มเดินทางกลับในพื้นที่การทำงานมากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้การจราจรก็มีทั้งคับคั่งในบางพื้นที่รวมไปถึงจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ว่าค่ะฝากในเรื่องของการรักษากฎจราจรของพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะ
5: ครับก็เมื่อเช้าคุยกับท่านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ทราบว่าตัวเลขนักเดินทางที่เดินทางผ่านจังหวัดขอนแก่นในแต่ละช่วงนะครับปีที่แล้วมีคนที่เดินทางผ่านจังหวัดขอนแก่นประมาณ 200,000 กว่าคนแต่ว่าในปีนี้ทราบว่าน้อยลงไปหน่อยนะครับเหลือแสนกว่าคนแล้วก็ทราบว่าเดินทางไปตอนนี้เดินทางกลับไปแล้วยังเหลือที่จะต้องผ่านเราอีกประมาณ 40,000 คนก็น่าจะเดินทางกลับไปแล้วครึ่งกว่านะครับผมก็ฝากนะครับผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างการเดินทางก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับขับอย่าให้เร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับอย่าไปแซงในที่ขับขันนะครับเมาไม่ขับและที่สำคัญท่านต้องคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าเกิดว่าท่านขับรถยนต์นะครับถ้าขับจักรยานยนต์ก็ขอให้สวมหมวกนิรภัยด้วยที่สำคัญดื่มไม่ขับเลยครับไม่ใช่เมาไม่ขับดื่มนี่ท่านต้องไม่ขับเลยนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับอยากให้เราได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวแล้วมีความสุขแล้วก็กลับไปทำงานอย่างมีความสุขต่อไปครับ
6: ค่ะอยากจะให้ท่านผู้ว่าค่ะพูดถึงว่าหลังจากที่มหากรรมขอนแก่นในช่วงเดือนหลายๆเดือนนี้นะคะก็จะมีมหากรรมมากมายรวมไปถึงการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไม่ได้มีแค่เทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวเท่านั้นเมื่อดังกล่าวนะคะท่านก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามันจะมีเฟสติวัลในเรื่องของเสน่ห์ลูกทุ่งเสน่ห์หมอรำค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องว่าขอนแก่นนะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวกันค่ะ
5: ครับพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเราก็26อำเภอนะครับก็มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติวัดวาอารามจำนวนมากนะครับในพื้นที่เขตอำเภอเมืองก็มีวัดที่สำคัญก็หลายวัดนะครับในต่างอำเภอแล้วก็มีเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเรามีสวนงูเรามีสวนสัตว์ด้วยนะครับที่เขาสวนกวางนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มผ้าไหมนะครับที่เป็นสาราไหมชื่อจะโชว์เรื่องของผ้าเนี่ยที่อำเภอชนบทแล้วก็อีกหลายๆอำเภอนะครับแล้วก็ในแต่ละอำเภอก็มีของดีนะครับบ้านแฮดก็ยังมีมะม่วงGI นะครับแล้วก็มีหัวชัยทะอะไรหัวผักกาดเงินล้านนะครับส่งออกด้วยนะครับก็ผมก็ในฐานะผู้ว่าการจังหวัดก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวขอนแก่นเองที่ไปทำงานที่อื่นอาจจะกลับมาพักผ่อนอาจจะกลับมาเที่ยวหรือว่าผู้ที่เดินทางไปมาเนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับขอนแก่นถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพมากนะครับผมมาเป็นผู้การจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นนี่ครับในช่วง 3-4 เดือนนี้นะครับก็มีกิจกรรมอีเวนต์อยู่โดยตลอดเป็นระยะนะครับการที่มีกิจกรรมเกิดมาในทุกระยะนะครับอาจจะเป็นจัดที่คายส์นะครับในเรื่องของโชว์หวยรวมร้านค้ามาหรือว่ามีการจัดเดินวิ่งอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์หมดพี่น้องอย่าไปคิดว่าเอ๊ะจัดที่งานที่วัดแล้ววัดได้ประโยชน์ที่เดียวหรือว่าจัดสงกรานต์ที่เทศบาลนครเทศบาลนครได้อย่างเดียวผมพูดหลายครั้งนะครับคนที่เขาจัดกิจกรรมพอจัดเสร็จแล้วจัดแล้วระหว่างจัดเนี่ยคนก็จะเดินทางมานะครับขึ้นเครื่องบินมาเสร็จแล้วต้องมาต่อรถต้องมาเช่ารถคนขับรถในพื้นที่น้ำมันหมดก็ต้องเติมน้ำมันในปั๊มก็ต้องมีเด็กปั๊มในร้านอาหารก็ต้องมีแม่ครัวนะครับพักผ่อนตอนกลางคืนเข้าโรงแรมก็จะต้องมีคนที่จะจัดเตียงทำความสะอาดนะมันก็เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ทั้งหมดนะครับแม่ครัวผลผลิตก็มาจากไหนมาจากบ้านแฮดมาจากชนบทมาจากบ้านฝาเนี่ยมาทำผมเชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากและที่สำคัญนะครับเวลาเขาจัดกิจกรรมนะครับก็รถมันต้องติดมากเป็นประจำเป็นผิดปกตินะครับจัดงานไหมนะครับ10วัน15วันเนี่ยรถมันก็อาจจะติดเสียงอาจจะดังนะครับจัดงานสงกรานต์ของท่านนายกประสิทธิ์นะครับก็อาจจะเสียงดังก็ ็อย่าในช่วงนั้นแต่ในความเสียงดังในความรถติดนั่นแหละคือเป้าที่เราจะได้ประโยชน์คนก็ต้องแสดงว่าคนเข้ามามากคนเข้ามาสนใจมากก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็รับฟังอยู่นะครับทางตำรวจจราจรของสภ.เมืองในช่วงปีนี้ที่เขาจัดงานสงกรานต์ก็คิดดีนะครับอยากจะไปจัดให้มันเป็นวันเวย์เพื่อจะให้รถโฟล์แต่ว่าพี่น้องดูแล้วเห็นว่ามันไม่เหมาะสมหรือว่าไม่ดีก็สะท้อนกลับมาทางสภ.เมืองก็ได้มีการปรับรูปแบบไปนะครับผมก็ฝากนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของภาคราชการที่จะไปช่วยแก้ไขท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้หรือว่าท่านมีปัญหาเรื่องการเกษตรก็เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเขาต้องไปดูนะครับมีอาคีภัยมีน้ำท่วมมีวาตภัยป้องกันและบรรเทาสัมภัยต้องไปดูนะครับที่สำคัญนะครับเราก็มีภาคส่วนของเอกชนนะครับหอการค้าอุตสาหกรรมเขาก็มีเอาของมาบริจาคบ้างไปช่วยร่วมกันเยี่ยมเยียนบ้างนะครับอีกนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ภาคราชการก็คือกาชาดนะครับของจังหวัดคือคุณนายผู้ว่าราชการจังหวัดนี่นะครับจะไปนำของสมาชิกเหล่ากาชาดแม่บ้านมาไทยออกไปช่วยเหลือซึ่งเงินที่ไอ้นำมาใช้ในการไปงานก็มาจากการขายสลากตอนงานใหม่นะครับก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่อุดหนุนมารายได้ก็เอามาไปซ่อมบ้านบ้างไปสร้างบ้านให้ผู้ที่ด้อยโอกาสบ้างนะครับน้องๆ นักเรียนที่ไม่มีอาหารกลางวันเนี่ยทุนการศึกษาก็เอาไปทำตรงนี้ก็ฝากพวกเรานะครับได้ช่วยแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกความเดือดร้อนของท่านเป็นหน้าที่ของราชการและช่องทางในการที่จะสื่อสารมาจนถึงส่วนราชการมีหลายช่องทางนะครับที่สำคัญก็คือศูนย์ดำรงธรรมท่านเดือดร้อนท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงไหนท่านไปเลยครับในพื้นที่ใกล้เคียงในใกล้ตัวท่านนี่ก็คือท้องถิ่นมีศูนย์ดำรงธรรมที่ท้องถิ่นศูนย์ดำรงธรรมที่ระดับอำเภอทุกอำเภอนะครับศูนย์ดำรงธรรมระดับจังหวัดถ้าท่านไปแล้วเขาไม่ดำเนินการอำนายอำเภอไม่แจ้งไม่แก้ไขบอกผู้ว่าเดี๋ยวผู้ว่าจะลงไปจัดการให้นะครับก็ฝากพวกเรานะครับเป็นช่องทางที่ เราสามารถที่จะร้องเรียนเพราะว่ายังไม่ท่านไม่ต้องไปร้องเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลหรือว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับกว่าท่านจะเขียนไป7วันกว่าท่านอนุทินจะให้ทีมงานเปิดอ่านอีก7วันกว่าจะส่งกลับมาอีก7วันเกือบเดือนละแต่ถ้าท่านมาร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วมันเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่แล้วก็ข้อกฎหมาย อยู่ในพื้นที่เราได้เราสามารถที่จะแก้ไขภายในเวลาที่วันสองวันนี้ก็แก้ไขได้แล้วนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนก็แจ้งความเดือดร้อนมาได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทีมงานยินดีรับฟังแล้วก็จะไปแก้ไขปัญหาให้ท่านครับ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าหารือโดยต่างแสดงความเป็นห่วงปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในช่วงฤดูฝนขอให้วางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขทั้งนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ส.ส.นำเข้าหารือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนเนื่องจากหลายพื้นที่ประสบปัญหาระบายน้ำไม่ทันเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องบางพื้นที่มีผักตบชวาปกคลุมลำคลองหนาแน่นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายพื้นที่ตื้นเขินไม่สามารถจะเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้รวมถึงฝ่ายกั้นน้ำบางแห่งชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีขุดเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
7: รายการการกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเขมราชสีเมืองใหม่สิรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2 ส่วนหลักได้แก่ การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: สหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงสำนักข่าว AFP รายงานว่าสหราชอาณาจักรและโปแลนด์เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงที่กรุงลอนดอนในวันนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปและภัยคุกคามจากรัสเซียโดยนายโดนัลด์ทุสนายกรัฐมนตรีโปแลนด์ระบุว่าการลงนามครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศทั้งนี้โปแลนด์ยังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องและเป็นประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดเมื่อเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศโดยในปีนี้โปแลนด์ใช้งบประมาณด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDPน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียสความเย็นสัมพัทธ์ 64% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีแล้วเรือทำการประมงตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงบ่ายวันพรุ่งนี้อ่าวไทยทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว8ถึง18นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมาละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตอนบนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตหรือ 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตอนล่าง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตหรือ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝาคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในซวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ันเพราะมันแสนสุดจะแก่ป่ารกล้างเหลือเกินจุดไฟเผาซะให้เข็ดเสร็จรวดเดียวไปเลยใจดีเว้ย
1: เอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรน่ะทำอะไร
0: เผาเสร็จยากนะสิเฮ้ยไปเลยไปด้วยโอ้ย
2: มุดจุดไฟเผาป่าทำลายทรัพย์สินอันมีค่าเพื่อรักษาระบบนิเวศเป็นเหตุอัคคีภัยด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านคล่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าย
4: ิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงกันค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
5: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
2: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านคล่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านทุกอาชีพนะคะพร้อมกับมาเน้นความปลอดภัยเนาะในการใช้ยานยนต์พาหนะขับขี่ขับรถที่ระมัดระวังค่ะเปิดเทอมมาแล้วสัปดาห์แรกเนี่ยค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าช่วงนี้รถติดนะผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในตัวเมืองบ้างนะคะถือว่าสัปดาห์นี้แหละนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ารถเยอะเด็กเปิดเทอมนะคะหนึ่งสัปดาห์เศษๆนี่แหละทำให้ส่วนใหญ่นะคะก็ต้องกรีกุจอหรือว่าใช้เวลาให้มีค่าที่สุดและก็ปลอดภัยที่สุดนะคะวางแผนให้ดีที่สุดละกันตื่นแต่เช้ามานี่คือต้องนะนอนอิ่มเพียงพอนะคะก็ช่วงเช้านี่แหละเป็นอะไรที่แบบขี้เกียจลุกเลยนะแต่ถ้าใครที่จำเป็นต้องตื่นเช้าต้องทำงานส่งลูกหลานนะคะเราก็ต้องนอน

วันแต่หัวค่ำนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ภาระสำคัญนะตัดออกไปนะคะอาจจะมีการติดตามข่าวดูนิดนึงแล้วก็เราต้องแพลนเวลาเราด้วยเวลานอนนะคะคือนอนดึกแล้วเคลียร์นะตื่นเช้ามืดนะคะแล้วขับขี่กับรถนี่เป็นอะไรที่เสี่ยงเกิดอันตรายค่ะเอาล่ะต่างคนต่างระมัดระวังนะสำหรับการสัญจรบนท้องถนนนะหรือว่าใช้ชีวิตบนท้องถนนค่ะเอาล่ะวันนี้ทักทายเช่นเคยติดตามทางระบบไหนนะก็ทักทายเข้ามา FM 99.50 MHz หรือ M 621 kHz นะคะรวมไปถึงเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการค่ะของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอัจฉริยามังธานีวันนี้ชมสดไลฟ์สดนะคะช่างเทคนิคของเรานะคะช่างเทคนิคประจำวันวันนี้คุณกฤษฎกรศรีหวงศ์วิลาศนะคะอยู่ด้วยกันจนถึงปิดสถานีเลยนะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะอย่าพลาดแล้วกันสำหรับกลุ่มคนที่ได้รับสิทธิ์นะคะกว่า3ล้านคนนี่เราจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นแล้วลงทะเบียนสำเร็จนะภายในวันแรกได้ซ้ำไปแหละ นะคะส่วนคนที่ลงทะเบียนแล้วไม่สำเร็จอย่างที่ว่าไปคุณสมบัติไม่ใช่นะคะอายุต่ำกว่า18คืออายุไม่ถึง18หรือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร EDC แล้วกลุ่มนี้คือจะไม่ได้เงินตรงนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะก็ชัดเจนนะสำหรับเรื่องนี้ค่ะวันนี้นะคะสทขอนแก่นก็ถือว่าเป็นแม่ข่ายนะในรายการพิเศษรวมใจไทยฝ่าวิกฤตนะคะก็ติดตามรับชมรับฟังแล้วกันเพราะวันนี้แน่นอนค่ะเราจะมีทั้งสกู๊ปพิเศษในเรื่องของโครงการดิจิทัลไทย plus นี่แหละบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากนะคะฝ่าวิกฤตพลังงานไปด้วยกันเราจะมีสกู๊ปนะคะสทขอนแก่นผลิตสกู๊ปพิเศษขึ้นมานะและก็จะได้ฟังจากปากเลยนะผู้มีการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะเป็นทั้งโฆษกกระทรวงการคลังด้วยซึ่งโครงการไทยช่วยไทย plus เนี่ยท่านได้กล่าวนะว่าลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ส่งเรื่องราวดีๆให้กับประชาชนนี่อย่าพลาดด้วยการรายการสดนะคะสทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายผลิตรายการเข้ามาแล้วสวัสดีคุณดวงชัยพรหมนัสนะคะสวัสดีครับขอเพลงไม่ยอดยาหยีพี่แดงมอบทุกคนนะคะเดี๋ยวจัดให้กันละกันเรามาดูกันที่สาระสำคัญตรงนี้ดีกว่านะคะว่าช่วงนี้ใครที่พรบขาดนะหรือยังไม่มีประกันคุ้มภัยคุ้มครองนะคะก็อย่าได้ลังเลอย่าได้ชักช้าเพราะว่าขับขี่ขับรถไปทุกวันแล้วเราก็จะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงของการสัญจรปลอดภัยติดต่อที่สำนักงานคปภ.เนาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะลองดูนะว่าเราจะเอาประกันนี้ให้มันครอบคลุมเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาประกันคนประกันรถนะคะลองไปเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนแต่ควรจะต้องทำประกันไว้เถอะเนาะนอกจากสิ่งที่เราขับรถไปรถหรูรถโก้เนี่ยบางครั้งพลาดมาเราไม่ได้ผิดนะแต่อาจจะมีอุบัติเหตุจริงๆค่ะก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาสตุ้งสตางค์ที่ไหนล่ะค่ะมาจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้แต่ถ้าเราทำประกันไว้มีประกันไว้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราให้รู้สึกว่าเออนะดีนะที่ทำประกันไว้เหล่านี้เป็นต้นค่ะก็ไม่ได้จะให้ใครเกิดอุบัติเหตุนะคือเผื่อว่านะคะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเราเราต้องหาอะไรแบบคุ้มภัยเราแล้วก็ค่าใช้จ่ายนี่เป็นเรื่องสำคัญเนาะกว่าจะได้มาแต่ละบาทนะคะดังนั้นก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับรถประเภทที่มีรถควันดำย้ำตรงนี้กันหน่อยจังหวัดขอนแก่นนะคะก็คงเป็นเรื่องนี้ค่ะดื่มไม่ขับเนาะแล้วก็ไฟจราจรนะคะส่วนใหญ่ก็ละเลยเป็นไปได้อย่างไรนะคะเหมือนขับย้อนสอนเหมือนฝ่าไฟจราจรเงี้ยคือมีเยอะนะคะนั่นหมายความว่าเราเริ่มที่จะไม่รักตนเองแล้วนะเริ่มที่จะไม่ใส่ใจกฎระเบียบจราจรจะส่งผลให้เราได้รับอันตรายจากการขับขี่ของรถใช้ถนนคุณผู้ฟังคะแล้วก็สิ่งที่เสี่ยงอันนึงนี่แหละค่ะควันดำเกินค่ามาตรฐานบางทีขับไปแล้วเราแบบนะเจอด่านตรวจนะคะก็เป็นเรื่องจริงๆปรับจริงจับจริงนะคะควันดำเกินค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นต้องเช็ครถนะคะ
นำรถตรวจสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซึ่งจะส่งผลให้เรานะคะขับขี่ขับรถอย่างมีความปลอดภัยรถของเราก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการที่จะโดนปรับด้วยนะที่สำคัญเราต้องใส่ใจรักสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงความที่ทำให้เกิดความปลอดภัยนะให้กับตนเองแล้วก็คนอื่นด้วยเผื่อเขาขับมาเพื่อนร่วมทางขับมาตามหลังเรารถของเราควันดำนะคะมองเห็นไม่ชัดเจนเผื่อว่ามาชนเราอีกก็เป็นเรื่องนะคะนี่ค่ะคือเป็นสิ่งง่ายๆนะที่อยากจะเตือนทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะคุณบุญสวรรค์บางแดดเดี๋ยวเราไปฟังเพลงค่ะฟังเพลงกันก่อนละกันในช่วงแรกนะคะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุฟังอยู่ที่ไหนชัดเจนไม่หรือไม่นะคะถ่ายเข้ามาค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเครื่องผู้ขับและกับผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเครื่องท่องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ก็แล้วกันนะคะเรื่องของการคุ้มภัยคุ้มครองเราคปภ.ที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะหรือจะติดต่อนะคะท่านผอ.พันทิพย์นะคะก็ยินดีต้อนรับเลยหรือหลายท่านนะคะบอกมีช่องทางในการที่จะทราบที่จะเอาประกันนะคะเวลาที่ฉุกเฉินเนาะในกรณีขับขี่ขับรถไปเราไม่รู้แหละว่าตอนไหนจะเกิดอุบัติเหตุกับเรานะไม่เขาก็เราเนี่ยก็น่าจะมีสิ่งดีๆคุ้มภัยไว้ก่อนนะคะเราไม่รู้แหละเงินเป็นก้อนอยู่ไหนล่ะบาท2บาทไม่รู้จะหาที่ไหนนี่ไม่มีค่าเลยนะบาท2บาทนะคะต้องเป็นร้อยเป็นพันนะคะแต่แค่10บาท20บาทเชื่อไหมว่ามีสิ่งดีๆนะคะที่จะคุ้มครองคุ้มภัยท่านได้ลองเข้าไปนะคะเว็บไซต์ของสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นก็ได้หรือคลิกเข้าไปนะคะคปภ.ค่ะทำประกันนะคะก็จะมีหลายราคาเนาะเผื่อว่าท่านอยากจะซื้อประกันเอาประกันตรงนี้นะคะครอบคลุมทั้งตนเองแล้วก็ครอบคลุมทั้งรถด้วยอย่างเงี้ยลองไปดูนะคะจะมีให้ท่านเลือกค่ะเพื่อให้เรานะคะได้อุ่นใจขับใกล้ขับไกลอย่างเงี้ยหรือประกอบอาชีพนะคะส่งของส่งพัสดุนี่ขายกับข้าวนะคะต้องออกไปจ่ายตลาดต้องนำรถออกไปขนของเงี้ยบางครั้งรถติดนะคะเราจำเป็นต้องเร่งรีบนี่เสี่ยงมากต่อการที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะทำอย่างไรเราต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยที่จะคุ้มครองเราได้นะคะเอาละค่ะก็ฝากทุกท่านนะคะที่ความห่วงใยจริงๆทีนี้หันมาที่เรื่องขับขี่ขับรถดื่มไม่ขับนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขับรถการเกษตรขับรถส่งน้ำแข็งบางท่านบอกเหนื่อยนะสักกรึบนึงหน่อยได้ไหมดื่มนี่คือคงจะไม่มีใครเห็นหรอกนะคือไม่ต้องให้ใครเห็นแล้วค่ะแต่ท่านดื่มไปแล้วนั่นคือเสี่ยงที่ทำให้ชีวิตของท่านนะคะเกิดอันตรายทุกขณะเลยทีเดียวไม่ต้องดื่มแล้วต้องเมานะคะดื่มปุ๊บนี่ไม่ต้องขับเลยรู้แหละว่ามีแอลกอฮอล์ในร่างกายถ้าจะดื่มก็ต้องไม่ขับขี่ขับรถนะคะนี่ใส่ใจมากเลยถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญหรือว่าเป็นคำขวัญเป็นสโลแกนให้ทุกท่านนะคะได้ปลอดภัยในการขับขี่กับรถใช้ถนนค่ะแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์นะคะแล้วก็รถรับส่งนักเรียนนะคะถ้าเกิดว่าเห็นรถน้องๆหนูๆลูกหลานของเราก็อาจจะให้ทางกันหน่อยนะไม่ขับเร็วนะคะรวมไปถึงเช็คสภาพรถค่ะทุกท่านทุกอาชีพลมยางหม้อน้ำแบตเตอรี่ที่จังหวัดขอนแก่นเองก็อย่างที่ว่าเลยค่ะห่วงใยให้ทุกๆวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะโอเคนะคะสำหรับในช่วงนี้ทักทายทุกท่านเลยสวัสดีนะคะคุณบนสวรรค์มังแดดค่ะใช่อากาศวันนี้แดดจ้าระบบเสียงชัดเจนขอบคุณนะคะมีคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาด้วยและท่านชมสดนะคะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้เราฟังเพลงกันต่อแล้วกันนะคะกรณีพี่แดงก็ทักทายงานเพลงเข้ามาก็เดี๋ยวจัดให้นะคะตามที่ทุกท่านเลยค่ะเรียกว่าทักทายเข้ามาในช่วงนี้อาจจะสายหลุดไปหรือเปล่านะคะลอง เนาะปริ้งปรังกันเข้ามาถ้าเกิดสะดวกนะคะแต่บางท่านก็บอกว่านอนฟังอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะชัดเจนมากเลยในช่วงของใกล้เที่ยงนะคะเติมเต็มกำลังใจกันต่อนะใครรู้สึกว่าในช่วงนี้อากาศร้อนอีกเรื่องนี้แหละนะคะที่ขับรถไปค่ะบางท่านบอกเหมือนจะวูบนะคะจนส่งผลให้การขับขี่กับรถนะคะก็รู้สึกว่าเซหน้าเซหลังไปนะอันนี้ก็เกิดอันตรายนะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศบางคนก็เป็นฮิสโตรกจนถึงทุกวันนี้แหละเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจริงๆต้องระวังนะคะขอจองในใจนี่งานเพลงนี้ก่อนแล้วกันของคุณตั๊กแตนชลดาสำหรับที่จะถ่ายเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะจัดให้นะคะที่ถ่ายเข้ามาก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ

0: นี่แหละนะคะสำหรับการเพลงสนุกสนานนะคะทักทายเข้ามาไม่ย่อยาหยีนะคะจัดให้แล้วนะสำหรับท่านที่ทักทายกันนะคะในช่วงเวลาดีๆค่ะขับขี่ขับรถวันนี้อากาศก็แจ่มใสแหละนะคะแต่ก็ร้อนหน่อยสำหรับคนที่จะทำบ้านทำความสะอาดนะคะก็ซักผ้านะคะหรือว่าปัดฝุ่นกวาดเช็ดถูช่วงนี้ฝุ่นเยอะด้วยเนาะทำความสะอาดแล้วก็นำมาพึ่งแดดนะคะฆ่าเชื้อเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเนาะก็มีแดดแบบนี้แหละค่ะส่งผลให้เราบางคนก็คือพ่อบ้านแม่บ้านเนาะก็ฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปด้วยรวมไปถึงท่านที่ขายของอยู่นะคะบอกติดตามตลอดติดตามเป็นประจำนะสายงานเพลงประกอบกับการทำงานค้าขายไปด้วยเป็นเพื่อนกันไปนะคะในช่วงนี้ค่ะก็อย่างที่ว่านะคะจังหวัดขอนแก่นเองเน้นรณรงค์นะขับขี่รถลดความเร็วให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้าเพราะช่วงนี้เด็กๆเปิดเทอมจะมีรถเยอะแล้วก็บางจุดก็อาจจะมีเส้นทางที่กำลังปรับปรุงกำลังก่อสร้างเพราะฉะนั้นเราต้องชะลอหรือว่าหยุดนะคะขับช้าๆอย่างระมัดระวังลดอุบัติเหตุแล้วก็คนที่มีรถควันดำนะรถของใครที่ควันดำเกินค่ามาตรฐานด้วยนะคะก็ยังคงย้ำชัดนะคะให้ทุกท่านนะคะพิจารณาแล้วก็หาเวลาค่ะไปเช็คสภาพรถนะเปลี่ยนถ่ายให้มันเครื่องนะก็จะทำให้ทุกท่านนะคะได้ปลอดภัยนะในเรื่องสุขภาพอนามัยสตาร์ทปุ๊บนี่คือโอ้โหควันดำนะพวยพุ่งออกเนี้ยทำให้เราไม่สบายได้นะคุณฟังสูตรวันละนิดวันละหน่อยนะสารตะกั่วเหล่านี้สารควันดำนะส่งผลทำให้เราร่มแย่นะคะสูดเข้าไปแล้วมาในตัวเมืองละคราวนี้คนนั้นก็ควันดำคนนี้ก็ควันดำผสมโรงกันเข้าไปนะบรรยากาศหรืออากาศในบ้านเรานะจึงทำให้รู้สึกว่าไม่บริสุทธิ์ไงนะนี่ก็ฝากทุกท่านย้ำชัดกันเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพรพิทักษ์รินราช่วงนี้กลับมาฟังนะเข้ามาฟังรายการแล้วก็ทักทายเข้ามานะคะขับรถดีมีวินัยใส่ใจกฎจราจรแอปโกสูงวิสัยนะคะชัดเจนเลยเนาะวันนี้คุณบนสวนบางแดดนะคะติดตามกันตลอดเลย F4 ประยงอีกท่านนะคะในช่วงนี้ท่านอยู่ที่ไหนก็พึงระวังนะเพราะว่าบ้านเราคือสภาพอากาศร้อนนะอีสานตอนบนแดดจ้า UV แรงคนที่ลิงโคกระบือหรือขับขี่กับรถทั้งวันน่ะส่งของส่งพัสดุถนอมสายตานะคะแว่นตาดำสวมแว่นตาดำกันหน่อยเนาะเพื่อที่จะไม่ให้แสงแดดเรียกว่าทำลายดวงตาของเราดวงตามีค่านี่แหละดวงตานี่เป็นสิ่งสำคัญทุกอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะขับรถนี่ถ้าดวงตาของเราไม่โอเคเนาะก็ขับรถก็จะเสี่ยงเกิดอันตรายได้นะเพราะฉะนั้นดวงตาของเรานี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้ารู้แหละว่าเราจำเป็นต้องขับขี่ขับรถแต่ว่าแดดแรงแดดจ้าเนี่ยก็สวมแว่นตาดำนั่นแหละนะจะได้ทำให้เราปลอดภัยอีกทางหนึ่งนะคะในการที่ใช้ชีวิตบนท้องถนนค่ะจริงเหมือนวันนี้แดดแต่เช้าเลยนะคะเอาล่ะอยู่ที่ไหนขอมีความสุขรวมไปถึงท่านที่ทำไร่ทำนากันด้วยเดี๋ยวฟังสิ่งดีๆนะคะต่อกันด้วยงานเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

สียดายเด้อความรักอยากสู่เท่าเกินใดหายไปเลื่อนไปจอยไปไหวบอนบ่ได้กิน

ไปต่อเลยกันนะคะสำหรับงานเพลงที่จะถ่ายเข้ามาค่ะอ่ะนะคะสำหรับคุณแดนไกลนะคะจากอีสานพัดถิ่นไปอยู่แถวเมืองชนหรือเปล่านะคุณพี่วันใจไปดวงนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะก็ร่ำรวยนะทำมาหาเลี้ยงชีพทุกอาชีพนะคะคุณผู้ชมฟังค่ะคุณพี่วันใจทักทายเข้ามาบอกสุดยอดมากครับนะคะก็บอกว่าชอบคุณงานเพลงของพี่แสงพี่ดวงจันทร์แล้วก็มีสวัสดีทักทายนะคะคุณพี่วิทย์บุรพามีเซลกันในเพจด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะไปต่อนะคะสำหรับงานเพลงสไตล์หมอลำลูกทุ่งนะคะที่ FC ทักทายเข้ามาค่ะ

0: ัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอดต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอบพ่อคุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: มาถึงช่วงท้ายคุณผู้ชมฟังค่ะก็ระมัดระวังนะสำหรับการเดินทางใกล้เที่ยงแบบนี้ทั้งแดดจ้านะคะบางท่านก็ชมสดนะบนเพจสทขอนแก่นกรมราชสัมพันธ์รวมไปถึงทักทายเข้ามาขอบคุณพี่วันเสาร์ที่ดวงด้วยเนี่ยบอกว่าไปทำงานนะคะเป็นงานด่วนเนาะอยู่ชลบุรีก็ดูแลสุขภาพนะคะรวมไปถึงทุกท่านล่ะค่ะใครที่บอกว่าตอนนี้เตรียมทานข้าวเที่ยงนะก็พึงระวังนะว่าเห็นแดดจ้าแบบนี้หรือเราอยู่ในรถเนี่ยนะบอกไว้เลยนะคะบางทีฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดก็จะมีผลต่อเรานะแล้วการขับขี่กับรถบางทีร่มจะเซหน้าเซหลังนะคะหรือว่าควบคุมตนเองไม่ได้ต้องหยุดต้องจอดแล้วรีบไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยดื่มน้ำเช็ดหน้าเช็ดตาให้ดีๆกันละกันเพราะอะไรคือเราต้องสังเกตอาการตั้งแต่เนิ่นๆถ้าไม่โอเคนะคะไม่ฝืนขับรถแล้วค่ะหรืออาจจะจอดในจุดที่เป็นชุมชนบอกคนที่อยู่ข้างๆก็ได้ให้ช่วยเหลือนะหรือไม่ก็เราจอดร้านสะดวกซื้อนะเข้าไปเรียกว่าให้แอร์เย็นฉ่ำซะหน่อยเนาะแล้วจะทำให้เราดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รีบไปหาหมอนะคะก่อนที่ชีวิตเราจะเป็นอันตรายมากกว่านี้หรือไม่ก็ขับขี่รถไปเงี้ยอาจจะแย่นะคะแล้วก็ฝากเรื่องของเช็คสภาพรถนะคะเรื่องของควันดำที่เกินค่ามาตรฐานค่ะจังหวัดขอนแก่นนะก็คือยังคงจับปรับจริงนะโดยเฉพาะรถพ่วงรถบรรทุกด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะในช่วงนี้รายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะพยายามที่จะเนาะมอบเพลงทุกท่านนั่นแหละที่ทักทายเข้ามาบางท่านก็เข้ามาแซวมาติดตามสวัสดีคุณพี่หนูแดงจังจริงด้วยนะคะรายการดีๆมีคุณภาพภายใต้การอเมริกันของผอ.ส.ปท.ขอนแก่นนางอัจฉริยะมังคณีส่วนวันนี้จิรพรบางข้างลาไปแล้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี
1: ้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under อินทัศสุภาจันทระสุขเอาชนะมือวางอันดับ8ของรายการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นางสาวรัชดาธนาธิริโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในโตเริ่มเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้ถึง28พฤษภาคมนี้เป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเริ่มภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยอย่างเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนสำหรับวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเริ่มและภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลรอพิธีสวดแถวกองทหารเกียรติยศและการหารือข้อรัชการทั้งในวงเล็กและวงเต็มคณะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงและการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเวียดนามรวมถึงร่วมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเริ่มจะร่วมเป็นประธานเปิดงานไทยแลนด์เวียดนามบิสเนสฟอรัมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบวินวินพาร์ทเนอร์ชิพระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวภริษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอวิสัยทัศน์สร้างความแข็งแกร่งให้ระเบียบและกติกาโลกผ่านที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน
3: ายเสียศักดิ์คงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ภายหลังกล่าวอภิปรายในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าการประชุมในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้หัวข้อการทำรงรักษาวัตถุประสงค์และการรักษาหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาวิกฤตโลกต่างๆที่เกิดขึ้นบั่นทอนระเบียบกติกาความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบ UN ไปจำนวนมากการประชุมครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อระดมความเห็นจากประเทศต่างๆในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระเบียบโลกที่มีกติกาเป็นพื้นฐานและการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ UN โดยประเทศไทยได้นำเสนอแนวทาง3ประการด้วยกันโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาระเบียบโลกทั้งนี้ในการประชุมที่เกิดขึ้นนายเสียศักดิ์เปิดเผยว่าได้ชี้แจงต่อที่ประชุมกรณีที่นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชานำเสนอเรื่องความขัดแย้งการหยุดยิงและเขตแดนซึ่งยังคงเป็นความพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งก็เบี่ยงเบนประเด็นของปัญหาและไม่สร้างสรรค์การกระทำดังกล่าวยังไม่ก่อให้เกิดความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องเขตแดนร่วมกันของทั้งไทยและกัมพูชาด้วย
4: รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็มีการนำเสนอความขัดแย้งไทยกัมพูชาเรื่องของการหยุดยิงเรื่องของเขตแดนดินแดนอะไรทั้งหลายก็ต้องใช้ โอกาสเนี้ยชี้แจงด้วยเราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ผมก็บอกว่าคือประเทศไทยในแน่นอนเราต้องการการหยุดยิงแล้วเราไปไกลกว่านั้นคือสันติภาพที่ยั่งยืนจะเป็นความพยายามของไทยฝ่ายเดียวก็ไม่ได้สมมติกัมพูชาเขาบอกเขาต้องการแล้วเขาก็พูดในเวทีแต่ขนาดเดียวกันก็ยังพยายามที่จะแสวงความได้เปรียบฝ่ายเดียวหรือบางครั้งเบี่ยงเบนประเด็นอันนี้ก็มันก็ไม่ได้สร้างสรรค์อะไรถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็ต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดเราจะเดินหน้าได้ยังไง
3: ด้านการรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกาได้เสียสักกล่าวว่าไทยไม่เลือกข้างและใช้จุดยืนคืออยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองประเทศโดยเรื่องประโยชน์ของประเทศไทยว่ามหาอำนาจแต่ละประเทศมีผลประโยชน์ต่อไทยอย่างไรรวมทั้งไทยยังสนับสนุนในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับขั้วอำนาจอื่นๆและสนับสนุนบทบาทของขั้วอำนาจเหล่านั้นด้วยปิญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือภาคอีสานสำเร็จกว่า 1,900 รายช่วยลดภาระประชาชนกว่า 1,310 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมแล้วกว่า12ครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้และการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างใกล้ชิดผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 20,000 รายโดยมีลูกหนี้ยื่นขอไกล่เกลี่ยจำนวน 11,279 รายและสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้ถึง 1,919 รายคิดเป็นทุนทรัพย์รวมกว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 1,310 ล้านบาททั้งนี้ในกลุ่มก่อนฟ้องศาลสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 8,670 รายคิดเป็นร้อยละ 96.74ขณะที่กลุ่มหลังศาลมีคำพิพากษาแล้วสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จได้กว่า 2,249 รายคิดเป็นร้อยละ 97.07 สะท้อนถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและประชาชนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนรัฐบาลยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการไกล่เกลี่ยการปรับโครงสร้างหนี้การให้ความรู้ทางการเงินและการอำนวยความยุติธรรมเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมขับเคลื่อนบสย. Quick Big Win ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเสริมสภาพคล่องรองรับกำลังซื้อจากไทยช่วยไทยพลัสนายสิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.เปิดเผยว่าบสย.เร่งขับเคลื่อนมาตรการบสย.ควิกบิ๊กวินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยที่เผชิญปัญหาสินเชื่อหดตัวและถูกปฏิเสธสินเชื่อในระดับสูงวงเงินค้ำประกันรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตต้นทุนพุ่งและเตรียมพร้อมรองรับกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยมุ่งเป้าผู้ที่ต้องการวงเงิน 10,000 ถึง 1 ล้านบาทฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันใน3ปีแรกพร้อมนำระบบเครดิตสกอริ่ง TCG Score มาประเมินความเสี่ยงและกระตุ้นความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินด้วยการชดเชยหนี้เสียในอัตราสูงซึ่งล่าสุดมียอดค้ำประกันแล้วกว่า 26,048 ล้านบาทขณะเดียวกันยังมีมาตรการบสย.พร้อมช่วยสำหรับดูแลลูกหนี้ NPL ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้ลดเงินต้นยืดเวลาผ่อนสูงสุด7ปีขั้นต่ำเพียง500บาทต่องวดยกเว้นดอกเบี้ยและตัดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องหรือต้องการคนค้ำประกันสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีผ่านศูนย์ FA Center ทาง LINE OA @tcgfirst หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บสย. Call Center 02-890-9999 และสำนักงานเขตทั้ง11สาขาทั่วประเทศประชาชนและร้านค้าจำนวนมากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องสะท้อนความสนใจตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
5: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงพาณิชย์วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3ที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาสอบถามข้อมูลลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จเปิดเผยว่าตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาโดยระบบปีนี้ใช้งานง่ายและเสถียรมากขึ้นพร้อมเตรียมนำสิทธิ์ไปใช้ซื้ออาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและเห็นว่าเงื่อนไขรัฐช่วยจ่าย60%และประชาชนจ่าย40%ถือว่าคุ้มค่าและอยากให้มีต่อเนื่องในอนาคต
6: ค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้ค่ะตื่นมารอลงทะเบียนตั้งแต่5 พอ6 โมงรีบกดเลยก็คิดว่าปีนี้การจัดการระบบค่อนข้างดีค่ะไม่ได้ล่มขนาดนั้นแล้วก็ระบบเข้าใจง่ายเหมาะกับคุณยายค่ะที่บ้านที่แบบว่าลงเองได้ง่ายๆเลยค่ะก็รอใช้เงินนะคะแล้วก็หวังว่า1 มิถุนายนจะได้ใช้เงินค่ะ
5: ขณะที่นางสุภัทราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำเปิดเผยว่าเคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า3 เท่าสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รอบนี้ทางร้านได้กดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมเรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดีเช่นเดิม
7: เข้าค่ะคราวที่แล้วก็เข้าดีกว่าปกติ3 เท่าคราวที่แล้วน่ะดีมากค่อนข้างดีมากพอหมดแล้วก็คือเงียบลงค่ะน่าจะดีขึ้นเพราะเห็นคนตื่นเต้นกันเยอะว่าที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะเราก็ขายของเราปกติอยู่แล้วแต่ถามว่าถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
5: ขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา10 นาฬิกาที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า25,390,000 คนโดยลงทะเบียนสำเร็จแล้ว24,350,000 คนและยังเหลือสิทธิ์สำหรับประชาชนอีกกว่า4,900,000สิทธิ์ส่วนผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานกว่า 566,566 รายทั้งนี้ประชาชนและร้านค้าที่สนใจสามารถสอบถามเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.thaichuaythai.th ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงคมนาคม

0: เพิ่มบุคลากรซึ่งเป็นการลดความผิดพลาดจากมนุษย์และลดภาระงบประมาณระยะยาวโดยจะนำร่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนขยายผลทั่วประเทศนอกจากนี้ในระยะยาวกระทรวงคมนาคมยังมีแผนพัฒนาโครงการ Missing Link เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพให้เป็นรถไฟยกระดับหรือทางลอดซึ่งจะช่วยปิดตำนานปัญหาจุดตัดทางรถไฟอย่างเบ็ดเสร็จในอนาคต
1: ระยะยาวมีการพูดถึงเรื่องของการทำ missing link ที่ควรจะดำเนินการคือในความเป็นจริงการเดินทางระบบในเมืองใหญ่ๆเนี่ยในอุดมคติเนี่ยระบบรางเนี่ยควรจะแยกจากระบบล้อคือไม่ควรจะมีจุดตัดอย่างบางทีเราไปดูเมืองใหญ่ๆเราบอกเฮ้ยทำไมเขาขี่แทรมกลางเมืองได้ไม่เห็นมีรถชนอันนั้นคือแทรมเข้าขนานไปกับทางถนน คือจะเขาจะหลีกเลี่ยงจุดตัดทุกจุดดังนั้นเนี่ยจุดตัดเหล่านี้ที่มีเนี่ยเราจะต้องเอาลอยฟ้าให้ได้มากที่สุดก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นบางซื่อไปถึงรังสิตอันนี้เราจะเห็นแล้วว่าพอเป็นรางสองระบบทั้งระบบใหม่ทั้งระบบเก่าเนี่ยรถไฟเนี่ยก็จะสามารถวิ่งได้ทั้งสองระบบเลยดังนั้นในฝันของเราเนี่ยนะครับในกรุงเทพทั้งระบบเนี่ยจะต้องสามารถแยกระหว่างล้อกับรางจัดการให้ได้เพื่อจะลดความเสี่ยงเหล่านี้ครับ
0: ส่วนความคืบหน้าการเยียวยาสำหรับเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569ได้มีการอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว6รายจากทั้งหมด8รายรายละ2,900,000บาทโดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างขอสมกและการรถไฟและกำลังดำเนินการขออนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์อีกรายละ 300,000 บาทส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกรมการขนส่งทางรางได้แจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ขับรถไฟในข้อหาประมาทและที่สำคัญคือมีการสั่งดำเนินคดีกับรถยนต์ทุกคันที่จอดทับบริเวณรางรถไฟฐานฝ่าฝืนกฎจราจรเพื่อสร้างบรรทัดฐานความปลอดภัยทางรางให้เข้มงวดขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินอัตราใหม่เริ่มต้น17บาทสูงสุด44บาทลดลงจากเดิมเล็กน้อยมีผลบังคับใช้วันที่3กรกฎาคมนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ข้อบังคับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟมหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโดยจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารใหม่จากเดิม 17-45 บาทเปลี่ยนเป็น 17-44 บาทซึ่งบางสถานีมีราคาถูกลงจากเดิม1บาทและกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน44บาทโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปสำหรับอัตราค่าโดยสารใหม่จำแนกตามจำนวนสถานีมีดังนี้เดินทาง1สถานี17บาท2สถานี20บาท3สถานี22บาท4สถานี25บาท5สถานี27บาท6สถานี29บาทลดลงจากเดิม30บาท7สถานี32บาท8สถานี34บาทลดลงจากเดิม35บาท9สถานี37บาท10สถานี39บาท11สถานี42บาทและเดินทางตั้งแต่12สถานีขึ้นไปคิดให้อัตราสูงสุดเพียง44บาทซึ่งลดลงจากเดิมที่สถานีที่9ขึ้นไปจะคิด45บาทสำหรับสิทธิพิเศษผู้พิการและเด็กที่มีส่วนสูงไม่เกิน120ซมรวมถึงเด็กเล็กที่สูงไม่เกิน90ซมจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปและเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีหรือมีส่วนสูงไม่เกิน135ซมได้รับส่วนลดร้อยละ50ส่วนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่มีอายุไม่เกิน23ปีได้รับส่วนลดร้อยละ10กระทรวงมหาดไทยยกระดับความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศสั่งติดตั้งกล้องตรวจจับผู้ฝ่าฝืนปรับระบบไฟจราจรป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารไม่ให้เกิดซ้ำรอยเหตุการณ์บริเวณแยกอโศกดินแดงโดยร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาอาทิการตีเส้นจราจรให้ชัดเจนติดตั้งกล้อง CCTV ตรวจจับการฝ่าฝืนปรับระบบไฟสัญญาณจราจรให้สัมพันธ์กับการปล่อยรถเพื่อป้องกันปัญหาการจอดคล่อมทางรถไฟบังคับตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างเข้มงวดและวางแผนบริหารจัดการตารางเดินรถไฟขนส่งสินค้าเพื่อลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนของเมืองขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งคุมเข้มทั่วประเทศแก้ปัญหาละเมิดกฎหมายผ่านจุดตัดรถไฟป้องกันอุบัติเหตุ พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณ

0: จรเรตำรวจแห่งชาติหรือรองผบตรในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมขับเคลื่อนงานด้านการจราจรเพื่อกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั้งนี้จากการสำรวจพบว่าประเทศไทยมีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 1,478 แห่งและมีทางลักผ่านซึ่งประชาชนเปิดใช้เองโดยไม่ได้รับอนุญาตมากถึง249จุดส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องกั้นหรือสัญญาณเตือนมาตรฐานทำให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผบตร.จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการติดตั้งเครื่องกั้นกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนรวมถึงตรวจสอบจุดเสี่ยงและพิจารณาปิดทางลักผ่านที่อันตรายพร้อมเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายโดยกำชับผู้ขับขี่ให้ลดความเร็วหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรและห้ามจอดรถคร่อมทางรถไฟหรือบนเส้นทะแยงสีเหลืองเด็ดขาดพร้อมกันนี้ให้ทุกพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบการจราจรแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์กระทรวงศึกษาธิการเตรียมยกระดับการควบคุมการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆหรือสกรีนไทม์ของเด็กไทยให้เป็นวาระเร่งด่วนนำร่องออกแนวทางปฏิบัติภายใน2สัปดาห์นี้นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากข้อมูลของประเทศผู้นำด้านการศึกษาเช่นสวีเดนและสิงคโปร์ต่างมีแนวทางลดการใช้หน้าจอของเด็กนักเรียนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของไทยที่พบว่าเด็กมีการใช้หน้าจอผ่านแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นแม้จะมีข้อดีในการเปิดโลกกว้างแต่ก็มีสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก่อนจะกลายเป็นภัยคุกคามทั้งนี้ภายใน2สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องระยะเวลาการใช้หน้าจอที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยโดยอ้างอิงจากข้อมูลทางการแพทย์และผลงานวิชาการรองรับส่วนการนำไปปรับใช้นั้นจะเริ่มจากโรงเรียนในการกำกับดูแลก่อนโดยจะเน้นให้เด็กได้ปรับตัวและเข้าใจถึงเหตุผลโดยมองว่าเป็นเรื่องของวินัยไม่ใช่การออกข้อบังคับเพื่อต่อต้านนอกจากนี้ในระยะ3เดือนแรกจะให้ทุกโรงเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของระดับชั้นเช่นเด็กโตอาจยังต้องใช้ค้นหาข้อมูลส่วนเด็กเล็กมีความจำเป็นน้อยและให้นักเรียนทุกคนรับรู้ถึงภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสมาธิในการเรียนลดลง
3: การนำไปใช้เนี่ยเราจะเริ่มจากวิชาที่เหมาะสมและวิชาใดที่ไม่มีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะให้เด็กงดไปซึ่งเรามองว่าอันนี้จะเป็นฝึกเรื่องของวิธีคิดของเด็กด้วยในเชิงของเหตุผลแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะฝึกในเรื่องของวินัยเราลองเห็นแล้วแหละต่างประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มมีการเก็บโทรศัพท์ในบางวิชานะครับก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้การอยู่ร่วมในสังคมได้ด้วยซึ่งอันนี้ผมว่าการที่เราจะทำในเรื่องของการใช้สกรีนไทม์หรือการใช้ device เครื่องไม้เครื่องมือในการเรียนเนี่ยเราต้องแฝงเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยเพื่อที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยคือความเป็นห่วงกับตัวเขาเอง
2: นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังเตรียมจับมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDDA ในการขับเคลื่อนระบบเซฟโหมดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพื่อคัดกรองเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและป้องกันการคุกคามเยาวชนโดยย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของเด็กเป็นหลักในการกำกับดูแลควบคู่การยกระดับการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันกรมควบคุมโรคเตรียมพร้อมสถานที่กักกันผู้เดินทางจากดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าไทยทุกรายเป็นเวลา21วันเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาวันนี้พร้อมย้ำผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
4: นายแพทย์มนเทียนชนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569วันนี้มีมติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการ สำหรับผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาจะปรับแนวทางเพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อนำไปดำเนินการเปลี่ยนจากคุมไว้สังเกตเป็นการแยกกักหรือกักกันผู้เดินทางเป็นระยะเวลาอย่างน้อย21วันโดยกรณีไม่มีอาการให้กักกันณสถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดกรณีมีอาการให้แยกกักณสถานพยาบาลของรัฐที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนดและเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำหนดให้ผู้เดินทางที่มาจากหรือผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเดินทางเข้ามาประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวโดยทางกรมควบคุมโรคได้จัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปสำหรับผู้เดินทางที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีบทกำหนดโทษที่สำคัญเช่นกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งให้แยกกักหรือกักกันมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทและกรณีฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่สั่งห้ามไม่ให้ออกจากสถานที่แยกกักหรือกักกันมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนฤมลอุดมพรรายงาน
2: อย.เตือนการใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำตกแต่งอาหารไม่มีประโยชน์หรือคุณค่าทางโภชนาการใดๆหากทองไม่บริสุทธิ์ยิ่งเสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนักเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัยเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าจากการที่พบมีการนำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ในการตกแต่งหรือใส่ในอาหารเช่นผลิตภัณฑ์ขนมอบและขนมหวานเพื่อเพิ่มความหรูหราและสร้างมูลค่าให้อาหารนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.มีความห่วงใยในการใช้วัตถุตกแต่งอาหารเพื่อความสวยงามผู้ประกอบการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักสำหรับอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุที่ต้องขออนุญาตจากอย.ก่อนจำหน่ายทั้งนี้อย.ไม่อนุญาตให้ใช้ทองคำเปลวหรือผงทองคำเป็นส่วนประกอบของอาหารส่วนอาหารที่ปรุงเพื่อจำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภคแม้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากอย.แต่อย.ไม่แนะนำให้นำทองคำเปลวหรือผงทองคำมาใช้ตกแต่งอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้คุณค่าทางโภชนาการและอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยหากเป็นทองคำที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งหากได้รับการสะสมเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ดังนั้นผู้บริโภคควรหลีกเลี่ยงการบริโภคแผ่นทองคำเปลวที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่แน่ใจในความปลอดภัยหากพบเห็นผลิตภัณฑ์อาหารใดที่สงสัยว่าไม่มีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ปลอดภัยในการบริโภคสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วนอย.1556หรือที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครย้ำมาตรการเข้มงวดโปร่งใสและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มรูปแบบนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวและจัดกิจกรรมซักซ้อมเสมือนจริงเพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณอาคารไอราวัตรพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งในเรื่องการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกอาทิกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจในพื้นที่ในการคัดกรองบุคคลเพื่อดูแลความปลอดภัยรวมถึงจัดระบบการจราจรโดยรอบอาคารรับสมัครเพื่อรองรับสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องเนื่องจากช่วงเวลาการเลือกตั้งอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยเน้นย้ำแนวทางให้หน่วยงานสำรวจระบบระบายน้ำวัสดุอุปกรณ์และช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในส่วนของการรับสมัครสก.ปลัดกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประจำเขตทั้ง50เขตเป็นผู้ดำเนินการรับสมัคร ซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสกในแต่ละเขตสามารถยื่นใบสมัครณโต๊ะประจำเขตของตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและลดความแออัดในวันนี้จะเป็นการทบทวนกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลุยเจาะบ่อบาดาลทั่วจังหวัดช่วยประชาชนมีน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้ง
5: รายการการทินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่นำรถขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในเบื้องต้นได้เข้าช่วยเหลือประชาชนมาแล้วหลายพื้นที่เช่นอำเภอเกมราชสีเมืองใหม่สิรินธรน้ำขุ่นนาจรวยบุญทลิกเขื่องในเมืองอุบลราชธานีและอำเภอพิบูลมังสาหารขณะนี้มีกลุ่มเกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนรถขุดเจาะบ่อบาดาลมากกว่า100กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเร่งจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำลดผลกระทบจากภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการให้ความช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนหลักได้แก่การช่วยเหลือระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสาดใช้อย่างทั่วถึงและอีกส่วนคือการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเกษตรกรต้องรวมกลุ่มตั้งแต่3คนขึ้นไปและมีพื้นที่การเกษตรรวมกันไม่น้อยกว่า15ไร่โดยให้ยื่นคำร้องผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045210909กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: หลายคนเลือกทางลัดเพื่อความสะดวกแต่ทางลัดนั้นอาจทำให้ระบบทั้งระบบพังลง
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้ารีครับเป็นผู้บริการศูนย์สำรวจความเห็นที่ด้าโป่งสินบนเล็กๆน้อยๆฟังดูเหมือนไม่เยอะเนาะแน่นอนครับมันจะจุดเริ่มต้นของการนำไปสู่สินบนขนาดใหญ่ที่ดูว่าถ้าเราทำนี้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดความเคยชินเด็กๆเยาวชนไปเห็นพ่อแม่ทำอย่างนี้ไปเห็นเจ้าที่รัฐทำอย่างนี้เนี่ยจิตสำนึกของเยาวชนเหล่านี้เมื่อเห็นบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าอำนาจการต้านทานมันจะสู้ลำบากสิ่งเหล่านี้เนี่ยสักวันนึงเนี่ยมันก็จะไปสู่เรื่องใหญ่ๆเช่นเรื่องของการประมูลถนนประมูลสร้างรุ่นสร้างนี่ก็เริ่มจะมีการจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งกระทำความผิดก็มีการจ่ายเพื่อให้ลดความผิดลงเหล่านี้เป็นต้นและแน่นอนทำให้ประเทศชาติเสียหายแน่นอนครับ
1: หยุดทางลัดเริ่มต้นความยุติธรรมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเขียนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่เรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านเคารพข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกันซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่8เมษายนที่ผ่านมาพร้อมคาดหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยอมประนีประนอมกันในบางประเด็นเพื่อให้สันติภาพกลับคืนสู่ภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเร็วที่สุดนายหวังอี้ยังเน้นย้ำว่าจีนพยายามผลักดันการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งยังคงรักษาการติดต่อสื่อสารและการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานขีปนาวุธในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านและโจมตีเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อิหร่านประนามการโจมตีดังกล่าวโดยกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ออกแถลงการประนามการโจมตีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์บารากาของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน6ลำจากอิรักเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม UNSC ยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ที่ยกระดับความรุนแรงในภูมิภาคพร้อมเรียกร้องให้ยุติการโจมตีทุกรูปแบบโดยทันทีและขอให้ทุกรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยความมั่นคงและการคุ้มครองทางนิวเคลียร์ตลอดจนละเว้นจากการกระทำที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ด้านนายโมฮัมเหม็ดอาบูชาฮับเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำ UNSC กล่าวว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ให้อันตรายยิ่งขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมในภูมิภาคที่เปราะบางอยู่แล้ว
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาระหว่างการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเร่งให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการปิดล้อมทางพลังงานจากสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหายนะด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้นายโรดริเกสยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐที่อ้างว่าคิวบาเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐทั้งนี้การที่สหรัฐดำเนินมาตรการทางการค้าต่อคิวบาหลังจากที่อดีตประธานาธิบดีฟิเดลคาสโตรเริ่มปกครองประเทศด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2502ส่งผลให้คิวบาประสบกับภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มานานหลายปีขาดแคลนอาหารยารักษาโรคและเผชิญกับเหตุไฟฟ้าดับทั่วประเทศเป็นประจำ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลแคนาดาประกาศห้ามพลเรือนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยูกันดาและซูดานใต้เดินทางเข้าประเทศเป็นเวลา90วันโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสอีโบลาภายในประเทศขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศให้พลเรือนแคนาดาผู้พำนักถาวรและชาวต่างชาติที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ารับการกักตัวเป็นเวลาอย่างน้อย21วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยกระดับความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวไดดีอาร์คองโกและยูกันดาอยู่ในระดับสูงมากและเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกมวยสากลไอโฮเฟนบ็อกซิ่งคัพ2026ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ชนะคะแนนกาเบียล่าเวียฮามนักชกเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์3ต่อ2เสียงคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงมาครองได้สำเร็จพร้อมคว้ารางวัลนักชกยอดเยี่ยมหญิงประจำทัวร์นาเมนต์กลับบ้านมาอีก1รางวัลด้วยรายการต่อไปของทัพมวยสากลทีมชาติไทยจะเดินทางไปลุยศึกใหญ่ World Boxing Cup China 2026ระหว่างวันที่15ถึง20มิถุนายนนี้ที่เมืองกุ้ยหยางประเทศจีนการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026 World Tour Super 750ประเภทหญิงเดียวครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์แพ้ฮินะอาเคชิมืออันดับ22ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม22-20 23-25 และ17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียเกรด2LTAT ATF Asian 14 and Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวอินทัศสุภาจันทรสุขที่มาจากรอบคัดเลือกหมวดชนะเบรเนนวิยันโตจากอินโดนีเซียซึ่งเป็นมือ8ของรายการได้สำเร็จ6ต่อ2และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้ด้านหญิงเดี่ยวพักจิราหอเลิศสกุลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเอาชนะอาเลกรายังจากสหราชอาณาจักร6ต่อ1และ6ต่อ0พักจิราผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิสคาโดซี่มือวางอันดับ4จากออสเตรเลียต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการเฟรนช์โอเพ่นที่สนามโรงการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกยานิกซินเนอร์มือ1ของโลกจากอิตาลีหวดชนะเกลมองตาบูนักหวดเจ้าถิ่นขาดลอย3เซตรวด6ต่อ1 6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้ารอบไปพบกับฮวนเชลุนโดโลจากอาร์เจนตินา ที่เอาชนะเจคอบเฟอร์ลี่จากสหราชอาณาจักรมาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ0และ7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7บาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟสายตะวันออกรอบชิงชนะเลิศเกมที่4นิวยอร์กนิกเปิดบ้านถล่มคลีฟแลนด์คาวาเลีย130ต่อ93ส่งผลให้นิกปิดซีรีส์ขาดรอย4ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ NBA ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีนับตั้งแต่ปี1999โดยในเกมนี้คาวแอนโทนีทาวเซนเตอร์ตัวเก่งของทีมโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำ19คะแนนกับ14รีบาวด์ขณะที่แลนดรีชาเมตทำเพิ่มอีก16คะแนนส่วนจาเลนบรันสันและมิคาวบิดเจสช่วยในการทำคนละ15คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานวางแผนส่งนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทถนนลู่เสือภูเขาและ BMXไปตระเวนแข่งขันเพื่ออุ่นเครื่องสร้างบรรยากาศการแข่งขันและทดสอบพัฒนาการของนักปั่นหลังจากเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งเก็บแต้มสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาไปในคราวเดียวกันสำหรับนักปั่นทีมลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยมีใจอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์รวมไปถึงจุฑาชิพมณีพันธ์ที่จะไปฝึกซ้อมที่ประเทศจีนเป็นเวลา2เดือนและจะกลับมาแข่งขันจักรยานลูกนานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่เวโดโดรมหัวหมากกรุงเทพระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE ในช่วง FIFA Day เดือนมิถุนายนนี้โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ1คนโดยได้เรียกบุคคารีเหล่มดีกองหลังจากชลบุรี FC เข้ามาแทนชินเงินผู้ต้นหยงตัวรุกจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า FIFA Day ครั้งนี้จะเป็นการทดลองทีมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นปลายปีนี้โดยทั้งคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE เป็นทีมคุณภาพและอยู่ในกลุ่มคู่แข่งเอเชียนเกมจึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบนักเตะทั้งหน้าใหม่และแกนหลักเพื่อประเมินความแข็งแกร่งของทีมส่วนนักเตะตัวหลักหลายคนที่ FIFA Day รอบนี้ได้ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่มองว่าจะช่วยเพิ่มประสบการณ์และกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทีม U23 ในเอเชียนเกมต่อไปสโมสรพลังการ FC น้องใหม่แห่งศึกไทยลีก2ประกาศแต่งตั้งพักฮังซออดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมสำหรับฤดูกาลหน้าโดยนายแพทย์ประวัติกิจธรรมกุลนิตประธานสโมสรพลังการ FC เปิดเผยว่าภายหลังทีมตกชั้นจากลีกสูงสุดลงมาแข่งขันในศึกไทยลีก2สโมสรจึงมีแผนปรับโครงสร้างและวางรากฐานทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งการดึงตัวพาร์คฮังซอเข้ามารับงานครั้งนี้เนื่องจากเล็งเห็นถึงประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมาในการพัฒนาทีมชาติเวียดนามจนก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของอาเซียนซึ่งเชื่อว่าจะสามารถช่วยยกระดับสโมสรได้ทั้งในระดับเยาวชนและทีมชาติชุดใหญ
9: ่ด้วยความที่สแตนดาร์ดของเกาหลีมันสูงกว่าเราพอสมควรแหละแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาของปังก็บอกให้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันสามารถยกระดับของเวียดนามมาได้จริงทั้งทีมชาติชุดใหญ่ทั้งระบบเยาวชนอะไรอย่างก็ผมก็คิดว่าการที่เราลงทุนไปกับโค้ชก็น่าสนใจที่จะทำให้มาตรฐานของคนเยาวชนกาญจนบุรีรวมทั้งตัวสโมสรเองเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นได้
8: นายแพทย์ประวัติกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจด้านการเสริมทัพผู้เล่นของสโมสรในฤดูกาลใหม่นั้นจะมอบหมายให้พาร์คฮังซอเป็นผู้ดูแลเกือบทั้งหมดขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติของทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดรวมถึงแอนดรอสทาวเซนซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมที่ได้ย้ายทางกับสโมสรหลังหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาหนึ่งในเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายได้ประกาศรายชื่อนักเตะ26คนสำหรับลุยศึกเวิลด์คัพที่จะถึงนี้ออกมาแล้วเรียบร้อยนำโดยคริสเตียนพูลิซิชตัวรุกจาก AC มิลานเวสตันแมคเคนนี่กองกลางจากยูเวนตุสทิโมธีเวอากองหน้าจากโอลิมปิกมาร์เซยแอนโทนีโรบินสันแบ็กจากฟูแลม โดยสหรัฐอเมริกาอยู่ในกลุ่มดีร่วมกับปารากวัยออสเตรเลียและตุรกีด้านทีมชาติโคลอมเบียได้ประกาศรายชื่อออกมาแล้วเช่นเดียวกันนำโดยฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมหลุยดิอาสปีกจากบาเยิร์นมิวนิกและดาบิดออสปีน่านาทวานวัย37ปีที่ลงเฝ้าเสาทีมชาติไปแล้ว130นัดโดยโคลอมเบียอยู่ในกลุ่ม K ร่วมกับอุซเบกิสถานดีอาร์คองโกและคอสตาริกานางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์นางสาวรุ่งทิพย์จารุสิริพิพัฒน์หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเมนต์ AIS เปิดเผยว่า AIS Play ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม OTT ออนไลน์และ IPTVปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
11: วันนี้เสนอคำว่ารู้มากยากนานสำนวนรู้มากยากนานประกอบด้วยคำว่ารู้มากยากและนานสำนวนนี้มีความหมายว่ามีความรู้มากมักตัดสินใจยากและอาจผิดพลาดทำให้ลำบากยุ่งยากมีผู้สงสัยว่าเหตุใดมีความรู้มากแล้วต้องลำบากเป็นเวลานานคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจไม่ได้หมายถึงเวลายาวมากก็ได้ในภาษาจ้วงใต้มีคำว่าน่านซึ่งหมายถึงนานและลำบากคำว่านานในสำนวนรู้มากยากนานอาจหมายถึงลำบากรู้มากยากนานจึงอาจมีความหมายเพียงว่ารู้มากทำให้ลำบากมิใช่หมายถึงต้องลำบากเป็นเวลานาน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมาก บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:41 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.12 เซนติเมตรและเวลา 17:18 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 54 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:12 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 36 เซนติเมตรและเวลา 20:37 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
0: 12:50 รับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอรุพงศ์เลขที่174019713 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลุ่มบริษัท BTS ร่วมกับพันธมิตรจัดงานคลินิกลอยฟ้าปีที่21 Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนเมืองกิจกรรมภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรีในหลายรายการอาทิตรวจการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่คอตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานหัวใจหลอดเลือดตรวจระดับไขมันการทำงานไตและตับเอ็กซเรย์และตรวจสมรรถภาพปอดโดยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลของรัฐและภาคเอกชนเวทีเสวนาพิเศษ Beyond the Strong ออกแบบสุขภาพที่ใช่ในสไตล์คุณถ่ายทอดแนวคิดการดูแลสุขภาพและการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพและสินค้าชุมชนจากวิสาหกิจชุมชนในแนวรถไฟฟ้า BTS เช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวตลอดจนต้นไม้ออฟฟิศสวนถาดสวนขวดเป็นต้นผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้ณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางว่าเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรีตั้งแต่เวลา 10:00 นเป็นต้นไปต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยท่านผู้ฟังคะอาหารกับพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกสรรเมนูอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กวัยอนุบาลรวมถึงพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารจะส่งผลต่อสุขภาพและการเจริญเติบโตเช่นกันค่ะวัยอนุบาลที่เริ่มตั้งแต่3ขวบจนถึงอายุ5ขวบเริ่มรับประทานอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่ในวัยเริ่มเลือกรับประทานมากขึ้นสำหรับความต้องการพลังงานและสารอาหารของเด็กวัยนี้คือพลังงานเด็กในวัย 3-5 ขวบมีความต้องการพลังงานเฉลี่ยที่ 1,200 กิโลแคลอรี่เพื่อให้เพียงพอต่อกิจวัตรประจำวันและการเจริญเติบโตของร่างกายและต้องการโปรตีนเพียง 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันหรือเฉลี่ยประมาณ25กรัมต่อวันทั้งนี้ที่มาของพลังงานและโปรตีนหลักๆควรมาจากอาหาร3มื้อหลักคือข้าวมื้อละครึ่งถึง1ทัพพีเนื้อสัตว์หรือไข่มื้อละ 1-2 ช้อนโต๊ะน้ำมันปรุงอาหารมื้อละ 1-2 ช้อนชาและเสริมด้วยนมกล่อง 1-2 กล่องต่อวันส่วนในกรณีที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์ควรปรึกษากุมารแพทย์เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะเมื่อพบปัญหาว่าเด็กไม่ยอมรับประทานอาหารอยากดื่มแต่นมหรือรับประทานแต่ขนมมีวิธีแก้และแนะนำคือแนะนำให้ลองเลือกเมนูที่มีส่วนประกอบของนมค่อยๆสอดแทรกเข้าไปในมื้ออาหารเช่นคาโบนาร่าหากทำอาหารเองสามารถใช้นมจืดแทนครีมครึ่งหนึ่งเพื่อให้ได้กลิ่นและรสที่คุ้นเคยได้ค่ะสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารผ่านการเจรจาแลกเปลี่ยนแทนการดุหรือตีเช่นหากรับประทานข้าวได้ครึ่งชามค่อยดื่มนม2อึกสลับกันไปพยายามให้รับประทานข้าวให้ได้เสียก่อนจึงให้ดื่มนมหรือขนมผลไม้ในกรณีเด็กติดเล่นหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่รับประทานอาหารด้วยตัวเองแนะนำให้สร้างวินัยในการจัดสรรเวลาค่ะเมื่อถึงมื้ออาหารควรนั่งรับประทานอาหารที่โต๊ะมากกว่าการเดินไปป้อนไปหรือเล่นไปป้อนไปส่วนนี้จะช่วยเรื่องพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมช้อนรับประทานเองหากเด็กเลือกรับประทานไม่ยอมรับประทานผักผลไม้หรือเนื้อสัตว์หรืออาหารใดๆอาจเกิดจากประสบการณ์ที่ไม่ดีเช่นเนื้อเหนียวไปชิ้นใหญ่ลองกินแล้วติดคอหรือเคยรับประทานผักที่เหนียวกลิ่นแรงหรือขมไปให้ค่อยๆแนะนำผักหรือผลไม้แต่ละชนิดอาจทำผ่านกิจกรรมเช่นหั่นผักเป็นชิ้นๆลวกให้สุกดีให้เด็กลองทายสีหรือเล่นจัดจานอาหารตามจินตนาการจากนั้นค่อยลองนำผักที่เด็กชอบไปปรุงอาหารก็ได้ค่ะส่วนกรณีเนื้อสัตว์ควรหั่นชิ้นเล็กเลือกส่วนที่นุ่มๆหรือสลับเป็นเต้าหู้ไข่บ้างเพื่อให้ง่ายต่อการเคี้ยวถ้าเด็กชอบอาหารจานด่วนเช่นไก่ทอดมันฝรั่งทอดแนะนำว่าอาจตั้งเกณฑ์เป็น1ครั้งต่อเดือนเพื่อลดโอกาสเด็กมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานและหากเด็กๆติดหวานน้ำหวานขนมหวานหากยังไม่เริ่มให้ลองดื่มนมรสจืดก่อนจะดีกว่าหรือใช้วิธีสลับขนมหวานเป็นผลไม้สดใส่น้ำเล็กน้อยปั่นให้เข้ากันแช่แข็งหรือหั่นเป็นชิ้นแล้วแช่เย็นจัดเป็นของว่างหนึ่งมื้อเวลาอากาศร้อนๆและไม่แนะนำให้ใช้น้ำผลไม้กล่องสำเร็จรูปนะคะท่านผู้ฟังคะหากเด็กในความดูแลของท่านรับประทานเปรอะเลอะเทอะไปบ้างควรสอนอย่างใจเย็นอาจมีเสื้อกันเปื้อนให้เด็กเพราะกิจกรรมนี้จะเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและอาหารด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเสิร์ฟเมนูอร่อยกับพัฒนาการของลูกน้อยเรียบเรียงโดยนฤนาถแข็งขันจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: เจ๊ดูดิ ทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
14: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
13: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
14: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
13: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
14: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน

0: เอ็ม99.5 สู่เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
2: เอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถึกเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สิน้ำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
4: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
5: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
6: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
5: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
6: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังใดล่ะ 1. จัดงบด้านสุขภาพ 2. ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ 3. ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังใดล่ะ
5: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
6: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
5: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
6: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
7: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทช.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
8: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
9: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
12: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 kHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้กลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy จากคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะอาจารย์ไนซ์เป็นตัวแทนของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่เราได้เชิญคุณหมอนุ่นนะคะแผนจีนมาเล่าเกี่ยวกับสุขภาพที่ทางแผนจีนเนี่ยจะดูแลประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับด้านอารมณ์ค่ะคุณหมอนุ่นคะเชิญแนะนำเรื่องราวที่คุณหมอนุ่นจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความสัมพันธ์ของอารมณ์ที่จะมีผลต่ออวัยวะในมุมมองของทางการแพทย์แผนจีนนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในแบบเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยค่ะอาจารย์ไนซ์ก็คือเรื่องของอารมณ์แล้วก็สุขภาพของเราค่ะหลายคนคงจะเคยมีช่วงที่เครียดแล้วปวดท้องหรือว่าคิดมากจนนอนไม่หลับหรือว่าเสียใจจนกินอะไรไม่ลงในทางการแพทย์แผนจีนนะคะเราจะอารมณ์พวกนี้จะส่งผลต่อจิตใจแล้วก็อวัยวะภายในของเราด้วยค่ะอาจารย์ซึ่งในศาสตร์จีนนะคะมีแนวคิดที่เรียกว่าชีฉิงหรือว่าอารมณ์ทั้ง7ค่ะซึ่งถ้าอารมณ์ใดที่มากเกินไปหรือสะสมนานเกินไปในร่างกายอะค่ะก็จะเริ่มที่จะทำให้ร่างกายเราเสียสมดุลได้ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันง่ายๆค่ะว่าอารมณ์แต่ละแบบที่สัมพันธ์กับอวัยวะอะไรก็จะส่งผลกับร่างกายยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณหมอนุ่นได้มาเกริ่นนะคะว่าอารมณ์เนี่ยมีหลากหลายนะคะโดยที่เมื่อกี้บอกว่ามี7อารมณ์แสดงว่ามีความหลากหลายแต่ละอารมณ์ก็จะมีผลกระทบต่ออวัยวะด้วยเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมารู้เกี่ยวกับอารมณ์นะคะแล้วตรวจสอบอารมณ์ของตัวเราเองได้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะควบคุมดูแลรวมไปถึงการที่จะดูแลให้อวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เนี่ยปลอดภัยใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเบรกที่2นะคะสำหรับตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นึงค่ะ

0: คุณกำลังมองหาทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพอยู่หรือไม่คลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเราใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยให้คุณรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้บริการรักษาโรคหลากหลายเช่นโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโรคหลอดเลือดสมองระยะฟื้นฟูโรคทางอายุรกรรมต่างๆโรคผิวหนังโรคภูมิแพ้โรคอ้วนและโรคเรื้อรังอื่นๆให้บริการรักษาด้วยหัตถการทางการแพทย์แผนจีนอาทิเช่นการฝังเข็มการครอบแก้วกัวซาและยาสมุนไพรจีนนอกจากนี้เรายังมีบริการตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเพื่อประเมินสุขภาพของคุณอย่างครอบคลุมทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพคลินิกแพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมให้บริการคุณสอบถามเพิ่มเติมโทร065-739-1624
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันในเบรกที่2ของรายการ Be Healthy Be Happy ของคณะเทคนิคการแพทย์ค่ะอาจารย์ไนซ์ตัวแทนของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดตอนนี้อยู่กับคุณหมอนุ่นนะคะตอนแรกเนี่ยคุณหมอได้เกริ่นเกี่ยวกับอารมณ์ว่ามีอารมณ์หลากหลายและสัมพันธ์กับปัญหาของอวัยวะด้วยในส่วนของศาสตร์แผนจีนซึ่งครั้งนี้คุณหมอจะมาเล่าเพิ่มเติมนะคะว่ามีอารมณ์อะไรบ้างแล้วสัมพันธ์กับอวัยวะอะไรบ้างคุณหมอเชิญเลยค่ะ
2: เมื่อกี้เราได้เกริ่นกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะถึงอารมณ์7อารมณ์ที่หมอได้พูดไปเนาะว่าเรียกว่าชีฉิงเป็นอารมณ์7อารมณ์ที่อยู่ในสภาวะที่เราจะเจอกันได้ทุกคนเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง4อารมณ์ที่เราจะเจอได้บ่อยๆค่ะจะมักจะกระทบกับสุขภาพเราได้มากที่สุดค่ะอารมณ์แรกนะคะคืออารมณ์โกรธง่ายหรือหงุดหงิดง่ายที่จะไปกระทบกับตับค่ะเนื่องจากตับเนี่ยมีหน้าที่ที่จะกระจายพลังงานในร่างกายเพื่อให้ไหลเวียนได้ดีค่ะในแพทย์แผนจีนเนี่ยถ้าอารมณ์โกรธเรามีเยอะค่ะไม่ใช่แค่เสียงดังโมโหนะคะแต่รวมไปถึงคนที่เก็บกดแบบอึดอัดเครียดอยู่ข้างในแบบโกรธบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเวลาพลังงานตับติดขัดก็มักจะทำให้เกิดอาการปวดหัวตึงข้อบ่าไหล่ถอนหายใจบ่อยนอนไม่หลับค่ะในผู้หญิงก็อาจจะมีอาการ PMS หรือที่เราเรียกกันว่าอาการไม่พึงประสงค์ก่อนมีประจำเดือนนะคะก็หรือจะทำให้เรามีอาการประจำเดือนผิดปกติได้ค่ะซึ่งหลายคนที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยสุดท้ายแล้วร่างกายอะค่ะก็จะเริ่มฟ้องผ่านทางอารมณ์พวกนี้ค่ะอาจารย
1: ์ภาวะโกรธคุณหมอบอกว่าไม่ใช่ว่าจะต้องแสดงออกเสมอไปอาจจะเก็บกดเข้าไปข้างในก็ได้
2: ใช่ค่ะแบบว่าเราสะสมไว้ข้างในเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะตับกระจายพลังงานไปได้ไม่ดีอึดอัดอยู่ข้างในเราก็จะรู้สึกเหมือนอยากเอาออกใช่ไหมคะเราก็เลยหายใจออกมาถอนหายใจออกมาบ่อยๆค่ะ
1: นี่คืออาการของกับความโกรธแล้วก็ปัญหาของอวัยวะตับที่เกิดจากภาวะการโกรธ
2: ใช่ค่ะ
1: มีอารมณ์ต่อไปเป็นอะไรนะคะคุณ
2: อารมณ์ต่อไปอารมณ์คิดมากค่ะคิดมากเนี่ยจะไปกระทบกับม้ามค่ะซึ่งอารมณ์คิดมากหรือกังวลเนี้ยค่ะจะเกี่ยวกับม้ามใช่ไหมคะแล้วก็ม้ามเนี่ยจะเกี่ยวกับการย่อยแล้วก็การสร้างพลังงานคนที่คิดทั้งวันพักสมองไม่เป็นมักจะมีอาการร่วมก็คือท้องอืดกินไม่ลงเพลียง่ายง่วงระหว่างวันหรืออยากกินของหวานมากๆก็ได้เหมือนกันค่ะแพทย์แผนจีนจะมองว่าบางทีเราไม่ได้เหนื่อยแค่ในร่างกายอะค่ะแต่ว่าสมองกับใจก็เหนื่อยได้เหมือนกันดังนั้นเวลาเราที่เราคิดทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้เก็บม้ามเราอะถูกกระทบก่อนแล้วก็จะทำให้การสร้างพลังงานได้ไม่ดีดังนั้นเราก็เลยอยากกินของหวานเยอะมากๆแล้วก็ทำให้ท้องเราอืดค่ะ
1: นี่คือคิดมากคิดมากเนี่ยกระทบต่ออวัยวะก็คือม้าม
2: ใช่
1: ซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่กระทบต่อกายอย่างเดียวแต่ใจก็ถูกกระทบด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคิดมากนี่จะเป็นเหมือนกับคิดว่าจะทำอะไรใช่ไหมคะ
2: คิดได้ทุกอย่างเลย
1: คิดได้ทุกอย่าง
2: ใช่
1: อ๋อแบบหมายถึงว่าคิดต่อเนื่องไม่หยุดคิดสักที
2: ใช่แบบว่า เราคิดตลอดแล้วก็ไม่ได้พักสมองเหมือนคิดไปทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้พักไม่ได้รีแลกซ์สมองเลยค่ะ
1: ถ้าเรารู้สึกอาการลักษณะที่เหมือนกับว่าอาหารไม่ย่อยแล้วก็เหมือนกับเพลียอยากกินของหวานเป็นพิเศษซึ่งปกติไม่เป็นแสดงว่าตอนนั้นเราอาจจะต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะช่วงนี้เราคิดมากหรือเปล่าทำให้ม้ามเราอ่อนแอหรือเปล่า
2: ใช่อาจจะต้องสังเกตใจตัวเองด้วยค่ะอาจารย
1: ์อ่านใจตัวเองนะ
2: คะใช่ค่ะ
1: ค่ะลำดับต่อไปเป็นอะไรนะคะคุณหมออารมณ์
2: ความเศร้าค่ะซึ่งความเศร้าเนี่ยจะกระทบกับปอดเพราะว่าปอดเนี่ยเกี่ยวกับพลังงานใช่ไหมคะแล้วก็การหายใจเนาะเวลาเราจะสังเกตนะคะว่าเวลาเราร้องไห้หนักๆเราจนหายใจไม่เต็มอิ่มจะรู้สึกแน่นหน้าอกหรือว่าถ้าเราเศร้าที่สะสมนานๆอาจทำให้พลังปอดเราอ่อนแอลงบางคนก็เลยเป็นหวัดง่ายเหนื่อยง่ายหรือว่ารู้สึกไม่มีแรงนั่นเองค่ะเหมือนตอนเราอกหักไงคะอาจารย์เราก็จะรู้สึกเหมือนตอนที่เราแบบเหนื่อยแบบว่ารู้สึกว่าเรา
1: คุณหมอคงไม่
2: ทำอะไรก็
1: คุณหมอไม่เคยอกหักนะคะ
2: ก็จะทำให้เรารู้สึกไม่มีแรงนั่นเองค่ะแบบไม่อยากทานอาหารอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือภาวะเศร้านะคะคุณหมอนุ่นน่ารักมากเลยนะคะถ้าท่านผู้ฟังเห็นคุณหมอนุ่นอยากให้เข้ามาเห็นคุณหมอนุ่นที่แผนจีนคณะเทคนิคการแพทย์นะคะคุณหมอนุ่นใจดีมากเรื่องเศร้าก็จะสัมพันธ์กับปอดปัญหาของปอดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คราวนี้อารมณ์อีกอารมณ์นึงก็คืออารมณ์อะไรนะคะคุณหมอคะ
2: เป็นความกลัวค่ะ
1: ความกลัวนะคะ
2: ความกลัวจะกระทบกับไตค่ะซึ่งไตเนี่ยในแพทย์แผนจีนเรามองว่าเป็นเกี่ยวกับพลังงานพื้นฐานของร่างกายค่ะถ้าเรากังวลกลัวสะสมนานๆแล้วก็จะมีอาการเช่นนอนไม่หลับใจสั่นเหนื่อยง่ายรู้สึกไม่มีแรงลงไปถึงปวดหลังด้วยค่ะเนื่องจากว่าไตของเราทั้งสองข้างอยู่ตรงช่วงหลังล่างใช่ไหมคะถ้าเรามีอาการพวกนี้นานๆไตถูกกระทบก็จะทำให้เรารู้สึกปวดหลังล่างค่ะแล้วก็ยิ่งแบบเราสะสมไปนานๆก็จะรู้สึกเหมือนพลังงานถูกลดลงไปค่ะก็จะเหนื่อยง่ายหมดพลังได้ง่ายค่ะ
1: จากอารมณ์ที่คุณหมอนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พบได้บ่อยๆอาจจะเกิดกับตัวเองหรือคนใกล้ชิดก็ได้ถ้าเกิดโกรธก็จะมีปัญหาเรื่องตับตามมาคิดมากก็จะมีปัญหาเรื่องม้ามอารมณ์เศร้าปอดก็จะผิดปกติได้แล้วก็อารมณ์กลัวไตก็จะมีปัญหาปวดหลังต่างๆตามมาดังนั้นอารมณ์ไม่ได้อยู่ที่แค่ที่ใจสัมพันธ์มาถึงกายและอวัยวะต่างๆซึ่งในส่วนของตับม้ามปอดแล้วไตนี่เป็นอวัยวะหลักที่สำคัญเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะเป็นอวัยวะที่สำคัญดังนั้นเวลาใจป่วยกายก็จะป่วยไปด้วยค่ะดังนั้นเราควรจะดูแลใจเราให้แข็งแรงอารมณ์เราให้ดีด้วยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่คุณหมอเล่าให้ฟังเดี๋ยวเราจะพักเบรกนี้นะคะแล้วเบรกหน้าคุณหมอจะมาเล่าถึงการดูแลทั้งกายและใจในส่วนของคนที่มีอารมณ์โกรธคิดมากเศร้าหรือกลัวนะคะค่ะ

0: แพทย์แผนจีนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอเสนอทางเลือกใหม่ในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนเราใช้ศาสตร์การแพทย์แผนจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยให้บริการหลากหลายเช่นฝังเข็มครอบแก้วกระตุ้นไฟฟ้าการใช้ยาสมุนไพรจีนการตรวจสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีนโดยทีมแพทย์แผนจีนของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการทางการแพทย์แผนจีนท่านจะได้รับคำปรึกษาและรักษาจากผู้เชี่ยวชาญที่นำเสนอวิธีการทางแพทย์แผนจีนที่มีเอกลักษณ์หากคุณสนใจและต้องการประสบการณ์การรักษาที่ไม่เหมือนใครโปรดติดต่อเราได้ที่065-739-1624เพื่อนัดหมายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy ในช่วงสุดท้ายนะคะเราอยู่กับคุณหมอนุ่นแพทย์แผนจีนมาเล่าเกี่ยวกับปัญหาของอารมณ์สัมพันธ์กับปัญหาของอวัยวะยังไงนะคะซึ่งเมื่อเบรกถัดที่แล้วเนี่ยค่ะเบรกก่อนหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงว่ามีอารมณ์ต่างๆเนี่ยสัมพันธ์กับอวัยวะที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นตับม้ามปอดหรือไตนะคะคราวนี้คุณหมอนุ่นมีเคล็ดลับในการที่จะปรับอารมณ์หรือว่าดูแลสุขภาพในส่วนที่เมื่อเราเกิดอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์นะคะคุณหมอนุ่นเชิญเลยค่ะ
2: จริงๆแล้วอะค่ะการดูแลตัวเองในมุมมองของการแพทย์แผนจีนนะคะก็คือการดูแลพื้นฐานทั่วไปเลยค่ะคือการนอนให้พอกินอาหารให้ตรงเวลาขยับร่างกายออกกำลังกายบ้างแล้วก็หาเวลาพักผ่อนพักใจทำให้เรารีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็อย่าเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวค่ะเราก็จะต้องมีคนที่คอยช่วยรับฟังหรือว่ามีการระบายในส่วนของการไปเดินเล่นหรือว่าการไปดูสีเขียวทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะรักษาได้ด้วยวิธีการฝังเข็มแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายแล้วก็อารมณ์ได้ด้วยเช่นกันค่ะอาจารย
1: ์ก็คือถ้าเราเกิดอารมณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างแรกตามที่หมอคุณหมอนุ่นบอกเนาะว่าเราจะต้องรู้ตัวด้วย
2: ใช่
1: ว่าตอนนี้เรากำลังโกรธนะเรากำลังคิดมากเรากำลังเศร้าหรือว่ากำลังกลัวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีเรียกได้ว่าดูแลภาวะนี้ซึ่งจริงๆแล้วภาวะเหล่านี้เนี่ยมีได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
2: ใช่ค่ะ
1: คนปกติก็จะต้องมีบ้าง
2: ใช่ค่ะคืออารมณ์มันเป็นเรื่องปกติที่ในทุกคนต้องมีไม่ได้แปลว่าห้ามมีนะคะ
1: ไร้อารมณ์อย่างเงี้ยไม่ได้
2: ใช่ใช่ค่ะต้องเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราต้องอย่าปล่อยให้อารมณ์พวกนี้สะสมจนกระทบทำให้ร่างกายเราป่วยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ไม่ป่วยจะดูแลยังไงบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการนอนเต็มที่การออกกำลังกายการเดินเล่นต่างๆก็จะช่วยใช่ไหมคะในส่วนของแผนจีนจะดูแลยังไงนะคะคุณหมอ
2: ในส่วนของแพทย์แผนจีนนะคะก็จะอย่างถ้ามาเข้ามาปรึกษาเราก็จะใช้เป็นวิธีการฝังเข็มก็ได้แล้วก็จะแนะนำการดูแลตัวเองไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เราลองมาฝึกการหายใจกันค่ะว่าถ้าเราแบบเริ่มรู้สึกว่าตอนนี้อารมณ์เราไม่คงที่มีความโกรธมีความกังวลหรือว่ากลัวอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองฝึกหายใจกันค่ะเริ่มแรกนะคะให้เราหายใจเข้าช้าๆค่ะหายใจเข้าช้าๆแล้วก็กลั้นไว้สั้นๆนับ1 2 3 4แล้วก็ปล่อยออกยาวๆทำซ้ำแบบนี้ประมาณ5รอบค่ะก็จะทำให้ร่างกายเราอะค่ะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นค่ะหายใจได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะเราต้องมีจังหวะที่กั้นหายใจประมาณ1 2 3 4นิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยปล่อยออกนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถทำได้รวมไปถึงช่วงก่อนนอนในบางคนที่นอนหลับยากอะค่ะเราอาจจะมีช่วงที่ทำให้เราคิดมากก่อนนอนเลยจะทำให้เราแบบกว่าจะเข้านอนได้ใช้เวลานานใช่ไหมคะในช่วงนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้วิธีการหายใจแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเวลาเราหายใจเข้าอย่างเงี้ยค่ะหายใจเข้าออกอย่างเงี้ยค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนค่ะดังนั้นเราก็เลยจะรู้สึกรีแลกซ์มากขึ้นแล้วก็ทำให้เราหลับได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ
1: เคล็ดลับเลยนะคะเพราะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ไนซ์ก็ทำตามที่คุณหมอนุ่นพูดเลยรู้สึกผ่อนคลายจริงๆเหมือนเรากลับมาอยู่กับลมหายใจของเรานะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ว่ามันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังลองดูนะคะนับ 1 2 3 4ทำอย่างนี้5รอบแล้วจะตัวเบาเลยค่ะ
2: ใช่แล้วก็อย่างที่เราเคยเห็นกันทั่วๆไปนั่นแหละค่ะว่าเวลาเรานอนไม่หลับเนาะหรือเวลาเราเครียดคิดมากส่วนใหญ่เขาจะแนะนำให้นั่งสมาธิใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
2: มันก็เหมือนกับที่หมอแนะนำไปสักครู่เมื่อกี้ค่ะว่าให้กำหนดลมหายใจนับลมหายใจใช่ไหมคะคล้ายๆกันเลยดังนั้นก็ใช้เป็นวิธีการนั่งสมาธิก็ได้ค่ะใช่เพราะเราก็จะต้องกำหนดลมหายใจขณะที่เรานั่งสมาธิเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าเราท่านผู้ฟังบังเอิญเกิดไปแล้วนะว่ามีอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กำหนดตามที่ลมหายใจ
2: ใช่
1: ที่คุณหมอแนะนำจะดีขึ้น
2: ใช่
1: แต่ถ้าเราดีขึ้นเราก็บำรุงตับไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ถ้าเกิดเรามีภาวะนั้นแล้วการบำรุงตับคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ากินอะไรหรือทำยังไงช่วยบำรุงตับ
2: จริงๆแล้วอย่างอวัยวะที่เราถูกกระทบก็คือตับใช่ไหมคะเขาต้องการทำให้ตับเราถูกระบายมากขึ้นเนาะดังนั้นเราควรจะไม่เราควรจะทำใจให้สบายก่อนในอันดับแรกก็คือจริงๆแล้วตับมีหน้าที่กระจายชีใช่ไหมคะกระจายพลังงานเนาะดังนั้นถ้าเรากำหนดลมหายใจไปแล้วอะค่ะดังมันก็จะไม่กระทบกับตับใช่ไหมคะใช
1: ่นั่นคือการที่สกัดไม่ให้
2: ใช่สกัดไปก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะอารมณ์มันจะไม่ได้กระทบกับตับในแง่ของการทำให้เราป่วยแบบเกี่ยวกับเลือดหรืออะไรอย่างนี้ที่ตับเขาทำหน้าที่หลักๆอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่แต่ว่าถ้าเรากำหนดลมหายใจไม่โมโหง่ายไม่หงุดหงิดง่ายไม่ถูกกระตุ้นได้ง่ายจากอารมณ์หรือสิ่งเราภายนอกอย่างเงี้ยค่ะตับเราก็จะแข็งแรงไม่ถูกอัดอั้นกระจายพลังงานชีได้ดีเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีการอึดอัดอยู่ข้างในไม่มีอาการที่จะนอนไม่หลับหรือรู้สึกปวดหัวอะไรได้ง่ายค่ะ
1: ค่ะการกำหนดลมหายใจเพื่อดูแลอารมณ์เนี่ยทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะ
2: ใช่ค่ะทำได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะอาจารย์แล้วก็จริงๆอย่างช่วงถ้ายิ่งช่วงที่เราแบบว่ารู้สึกกังวลมากๆหรือเครียดมากๆเราหาทางออกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะวิธีการกำหนดลมหายใจเป็นวิธีสุดท้ายที่ดีที่สุดที่เราจะทำได้ด้วยตัวเองค่ะอาจารย์
1: ทันทีเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ายังเรื้อรังเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาปรึกษากับคุณหมอได้
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าจะติดต่อกับคุณหมอนุ่นทำยังไงนะคะติดต่อได้ยังไง
2: ติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้ค่ะเบอร์0657391624ค่ะทวนอีกครั้งนะคะ0657391624ค่ะแล้วก็ทาง LINE ค่ะทาง LINE ของคลินิกจะชื่อ SITCMAMSKKU ค่ะทวนนะคะ SITCMAMSKKU ค่ะ
1: ขอบคุณคุณหมอนุ่นมากเลยนะคะสำหรับวันนี้โชคดีที่คุณหมอนุ่นมาเล่าเกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆแล้วเราจะดูแลอารมณ์ต่างๆได้ยังไงเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการกำหนดลมหายใจแล้วถ้าเรารู้สึกว่ายังเรื้อรังและต้องการปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาพบคุณหมอได้นุ่นได้ที่คณะเทคนิคการแพทย์นะคะรายการ Be Healthy Be Happy ต้องขอขอบคุณคุณหมอนุ่นมากค่ะที่เข้ามาแชร์ข้อมูลที่สำคัญสำคัญในการดูแลสุขภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณหมอนุ่นมากนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุรัฐสภามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดผ่านการจัดเวิร์กช็อประดับชาติรวบรวมข้อเสนอส่งต่อรัฐบาล
10: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงบทบาทรัฐสภาในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดภายหลังนายรุ่งเพชรศรีกาญจนาส.ส.หนองบัวลำภูพรรคเพื่อไทยหารือกับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูที่อย่างน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งปีนี้มีการจับกุมยาเสพติดได้แล้วกว่า5ล้าน9แสนเม็ดขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดจับกุมได้กว่า30ล้านเม็ดพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและยั่งยืนโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนเพื่อส่งเสริมบทบาทของสภาผู้แทนราษฎรในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการพร้อมจัดเวิร์กช็อประดับชาติเพื่อรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากทุกภาคส่วนส่งต่อให้รัฐบาลไปประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: อย.ไทยต้อนรับผู้แทนสปป.ลาวแลกเปลี่ยนระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสุขภาพสองฝั่งโขงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือด้านระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพทางด้านมาตรฐานการกำกับดูแลและแนวทางสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพระหว่างสองประเทศการหารือครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่องระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยและสปป.ลาวโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งร่วมกันพัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเอื้อต่อการคุ้มครองผู้บริโภคควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของภูมิภาคการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสนับสนุนผู้ประกอบการและส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสปป.ลาวให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทางการฟิลิปปินส์ยืนยันว่าผู้นำเวียดนามมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโตเลมผู้นำเวียดนามพร้อมกับภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศฟิลิปปินส์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยผู้นำทั้งสองประเทศจะพบหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอาทิประเด็นความมั่นคงความร่วมมือด้านการค้ารวมทั้งกิจการทางทะเลระหว่างฟิลิปปินส์และเวียดนามทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีมาร์กอสซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐพยายามที่จะสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อรับมือกับจีนที่มีท่าทีแข็งกร้าวมากขึ้นคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเสาแทะสิไปใส่นอ
13: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
12: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
13: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
12: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
13: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
12: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
13: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี่
12: เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อเอออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
13: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
12: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
14: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
15: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
16: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
15: รถมีประกันหรือเปล่าพี
16: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
15: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
16: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
17: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้าง
18: วันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่ง

0: ที่ดีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับพิญญรุ่งสมัยรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: รองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งหาวิธีการที่เหมาะสมให้คนไทยได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026แม้ค่าลิขสิทธิ์จะสูงมาก
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลก2026โดยระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์การรับชมฟุตบอลโลกครั้งนี้อย่างทั่วถึงแต่จากข้อมูลที่ได้รับทราบมาค่าลิขสิทธิ์นั้นอยู่ในระดับที่สูงมากเกินไปปัจจุบันจึงอยู่ระหว่างการเสาะหาวิธีที่เหมาะสมโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องนี้ส่วนความหวังของคนไทยที่จะได้รับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นายทรงศักดิ์ชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่ถึงช่วงเวลาที่มีการแข่งขันเพียงแต่มีผู้เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเท่านั้นสักสิบประดับสินรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์รายงานความคืบหน้าการเจรจาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกต่อคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรว่าอยู่ระหว่างประสานฟีฟ่าเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุป
6: การประชุมคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายจักรพันธ์ปิยะพรไพบูลย์เป็นประธานการประชุมวันนี้ได้พิจารณาแนวทางการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าชี้แจงข้อมูลต่อที่ประชุมโดยนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ประสานความร่วมมือกับกสทช.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเพื่อดำเนินการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ให้เป็นไปตามกฎหมายกรมประชาสัมพันธ์ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นติดตามและขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้หารือกับกสทช.รวมทั้งผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สถานีโทรทัศน์ NBT เพื่อเจรจาแนวทางดำเนินการแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป แม้ค่าลิขสิทธิ์จะเป็นไปตามมาตรฐานสากลแต่ยังมีปัจจัยการเศรษฐกิจรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นทั้งภาษีค่าเทคนิคและค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการที่ต้องใช้งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการดำเนินการที่ค่อนข้างกระชั้นชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีมอบนโยบายหน่วยงานในสังกัดทำงานร่วมกันดูแลประชาชนป่าน้ำมลพิษอย่างสมดุลและยั่งยืน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีมอบนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำที่ดินและการรับมือภัยพิบัติโดยกล่าวว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลป่าไม้สัตว์ป่าน้ำบาดาลมลพิษและการจัดการที่ดินไปจนถึงการป้องกันภัยพิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เกิดผลจริงรวดเร็วและโปร่งใสตอบโจทย์ประชาชนด้านป่าไม้กำชับกรมป่าไม้ดำเนินงานด้วยความจริงใจยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องเข้มงวดการดูแลพื้นที่อนุรักษ์และสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนด้านน้ำมอบหมายกรมทรัพยากรน้ำดูแลระบบน้ำอย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงภัยแล้งและเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำการจัดการที่ดินลดการบุกรุกป่าและเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจสีเขียวส่วนปัญหาด้านมลพิษกำชับกรมควบคุมมลพิษฝุ่นและเสียงขอให้จังหวัดราชบุรีพิจารณาพื้นที่ธรรมชาติเป็นแนวกันไฟและรองรับการป้องกันไฟป่าในภาคตะวันตกโดยบูรณาการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงจุดความร้อนและการบริหารเชื้อเพลิงเพื่อลดผลกระทบจากไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 สุภพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ศูนย์คุณธรรมขอเชิญส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมที่ผลิตและเผยแพร่ในปี2568ชิงโล่รางวัล Thailand Moral Award 2025เปิดรับสมัครและเชิญชวนเสนอรายชื่อประเภทสื่อ8สาขาได้แก่ละครภาพยนตร์โฆษณาบทเพลงรายการวิทยุรายการโทรทัศน์หนังสือและสื่อดิจิทัลส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง12มิถุนายนที่เว็บไซต์ www.thailandmoralaward.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถนนวิภาวดีรังสิตสอบถามเพิ่มเติม02-644-9900ต่อ510-512
10: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: เมื่อวิกฤตพลังงานกลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่กระทบต่อสังคมไทยต่อลึกทุกมาตรการรับฟังทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดเพื่อวิถีชีวิตที่มั่นคงในรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคอีสานตอนบน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการพิเศษนะคะรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการวันนี้คุณจันที่มาจันเต็มดิฉันจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการค่ะ
4: ค่ะสวทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายค่ะออกอากาศอีก11สถานีรวมเป็น12สถานีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอีก11สถานีนะคะร่วมกันรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นบ้านเรานะคะคุณเปิ้ลจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาชัยภูมิเลยหนองบัวลำภูและสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะ12สถานีรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงครั้งนี้ค่ะ
5: ใช่แล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะประชาชนนะคะกว่า3ล้านคนนะคะอันนี้คือตัวเลขกลมๆเพราะอะไรคะแห่ไปทำอะไรกันนะคะวิทยาก็คือวันแรกนะคะของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะ60/40นะคะส่วนคนที่ไม่มีสิทธิ์นะคะไม่ได้ว่าไม่สวยไม่หล่อนะคะคนที่อายุไม่ถึง18นี่แล้วก็ใช่นะคะแล้วก็คนที่ไม่มีบัตร EDC หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าตรงนี้แต่คนก็คือมีสิทธิ์แล้วทีนี้เขาเป็นเน้นที่กลุ่มคนที่ยังไม่มีดังกล่าวเนี่ยนะคะคือรัฐบาลก็ช่วยเหลือนะคะเพื่ออะไรคะช่วยเหลือเพื่อที่จะลดค่า
4: บรรเทาค่าครองชีพ
5: บรรเทาค่าครองชีพไม่ได้ลดค่าครองชีพนะคะแต่ว่าจะไปช่วยเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะวันแรกเป็นอย่างไรพี่เดย่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวาน
4: ใช่มีผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ที่ธนาคารกรุง

0: กรมประชาสัมพันธ์กันด้วยช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะคุณกฤษณกรสีหวงศ์วิลาศคุณจันทิมาคะเราพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะคะเกี่ยวกับช่วงแรกกันสักนิดนึงนะคะแน่นอนวันนี้เราผลิตสกู๊ปพิเศษนี่แหละเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะและก็จะเป็นเรียกว่าท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะนายวินิจวิเศษสุนภูมิค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงเรื่องการที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีแหละนะคะใครที่ลงทะเบียนยังไม่เสร็จยังไม่สำเร็จนะคะก็ยังมีเวลานะคะยังมีเวลาไปถึงจนวันที
1: ่
0: 29
1: พฤษภาคมค
0: ่
1: ะ
0: 6
1: โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะ
0: อย่างไรก็ตามค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าหลายท่านก็กุลีกุจอลงทะเบียนกันนะคะ
1: ช่วงนี้เรามาไปที่สกู๊ปกันก่อนดีไหมคะ
0: ดีค่ะ
1: ค่ะรับชมสกู๊ปในโครงการไทยช่วยไทยกันค่ะ
2: ถึงแม้ประเทศไทยจะเจอกับสถานการณ์วิกฤตพลังงานและได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งความรุนแรงแถบตะวันออกกลางแต่รัฐบาลไทยยังคงผลักดันสนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อปากท้องประชาชนคนไทยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดต่อคนไทยทุกอาชีพเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ซึ่งเป็นโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40ที่รัฐบาลได้กระตุ้นให้กลุ่มคนดังกล่าวออกมาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในกลุ่มคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปโครงการไทยช่วยไทย plus เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและรักษากำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าเอเรดาจากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องกับโครงการไทยช่วยไทย plus ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เริ่มลงทะเบียนวันแรกวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ปรากฏว่าประชาชนคนไทยให้ความสนใจและร่วมลงทะเบียนกันอย่างคึกคักเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาลได้ช่วยเหลือกลุ่มคนดังกล่าวนี้กว่า30ล้านคนให้มีเงินจากที่ทางรัฐบาลสนับสนุนเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ยังไม่อาจจะสรุปได้ว่าจะสิ้นสุดอย่างไรแต่แน่นอนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทย plus กับสื่อมวลชนพร้อมย้ำชัดว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ส่งต่อให้กับประชาชนทุกอาชีพผู้ประกอบการอย่างฉับพลันเพื่อให้ประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายและมีความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่รัฐบาลนั้นดูแลประชาชนอย่างเต็มที
3: ่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ผู้ที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่วันนี้นะครับท่านไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน 60-40 นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเนี่ยรายจ่ายของท่านนะครับที่มีการโอนจากเดือนละ300ก็จะเป็นเดือนละ 1,000 บาทนะครับใช้ได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับโครงการ60-40นะฮะแล้วของท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมาออกส่วนหนึ่งนะครับก็ท่านก็สามารถใช้จ่ายได้ตามเงื่อนไขของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติเลยครับในตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าร้านโทรทัศน์เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นร้านทงฟ้าอยู่นะครับตอนนี้กำลังพยายามอยู่ในกฎเกณฑ์ก็ต้องเรียนว่าเครื่องมือ2เครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำมาคนละโอกาสคนละวัตถุประสงค์นะครับของตอนที่เราทำโทรทัศน์ที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับนะครับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้นะครับเน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าของชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมยังมันเหลื่อมกันเต็มที่เหลื่อมกันได้ไม่ทั้งหมดก็เพราะว่าแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพาต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าไม่เคยทำมาก่อนคงไม่สามารถรับ 700,000 รายต่อวินาทีได้นะครับก็เป็นสถิติใหม่แล้วก็น่าจะหวังว่าจะไม่สูงไปกว่านี้แล้วนะครับระบบนี่คือขยายกันแล้วก็ทีมกรุงไทยก็ต้องให้เครดิตครั้งหนึ่งนะครับว่าทีมกรุงไทยเตรียมความพร้อมสูงมากนะครับพี่รับก็มีหน่วงไปช่วงหนึ่งก็ลุ้นกันอยู่นะครับแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ยังมีสิทธิ์อีกประมาณ7ล้านสิทธิ์นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะฮะท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชารัฐชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคุ้นเคยยังคงใช้บัตรประชาชนได้

0: แต่ท่านแนะนำนะครับถ้าท่านพอมีกำลังซื้อมือถือแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีสิทธิ์ต่างๆเพิ่มมาผ่านมือถือความสะดวกสบาย
1: และนั่นคือสิ่งที่ผู้อเมริกันสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยเมื่อวันที่19พฤษภาคม2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ส่งผลต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพและผู้ประกอบการอย่างฉับพลันรุนแรงมีความไม่แน่นอนสูงและมีแนวโน้มยืดเยื้อผ่านแหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยในระยะสั้นหากไม่ดำเนินมาตรการช่วยเหลือและประคับประคองเศรษฐกิจอย่างทันท่วงทีจะส่งผลให้เกิดการหดตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจการปิดกิจการและการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยและแน่นอนโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมุ่งเน้นช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตร EDC และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นเร่งรีบอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมสำหรับโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณพุทธศักราช2569สำหรับเป็นวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภควงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะวงเงินค่าไฟฟ้าและน้ำประปารวมทั้งเป็นเบี้ยสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่คนพิการและได้อนุมัติโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อความเชื่อมั่นและกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งแน่นอนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับจากเดิมนั้นจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569กระทรวงการคลังจะเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อคัดกรองตามเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดสำหรับผู้มีบัตรเดิมพร้อมทั้งประสานกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจกลุ่มคนชายขอบที่ตกหล่นให้ได้กลุ่มคนที่ถูกต้องตรงตามเป้าหมายและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกระทรวงการคลังจะเร่งนำเสนอรายละเอียดต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไปจิรพรมั่งคั่งสวท.ขอนแก่นนำเสนอ
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
1: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเอาละค่ะก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะนี่คือช่วงของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะสทขอนแก่นเป็นแม่ข่ายพี่ย่าคะเรามาเรียกว่าชวนคุณผู้ฟังดีกว่าเพราะตอนนี้ ประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ทางรัฐบาลจัดให้เลยนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เนี่ยนะ
4: คะ
1: ล่าสุดค่ะรัฐบาลก็บอกพอใจในภาพรวมนะคะในการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus 60/40เรียบร้อยไม่ล่มค่ะไม่ล่มแน่นอนพบระบบมีปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นพร้อมกับชี้แจงว่าตรงตอนที่แบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านน่ะหลายคนก็กังวลน่ะนะคะ
4: ใช่มีความกังวลมาก
1: และก็ไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิด้วยแหละแต่ว่าเป็นเพราะว่าใช้แอปพลิเคชันครั้งแรกก็ได้นะบางคนนะคะอาจจะเคยลบแอปพลิเคชันออกแนะนำเลยนะคะว่าต้องไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM ค่ะซึ่งวันแรกนะคะของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40นะคะก็คือเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาวันก่อนด้วยนะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยงี้คุณผู้ชมผู้ฟังค่ะว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 60/40เรียบร้อยดีนะคะแต่ว่ามีปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยังไม่ถึงกับล่มนะจริงๆแล้วถ้าเหมือนเรือก็จะล่มแหละไม่ล่มแหละแต่ปรากฏว่าไม่ล่มนะคะก็ถือว่าระบบมีความไหลลื่นและมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมานะคะทั้งนี้ก็ยังพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกค่ะที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเออนะคะก็พบว่ามีความล่าช้าเล็กน้อยนะคะซึ่งทางธนาคารกรุงไทยได้ย้ำชัดเลยนะคะว่าได้เร่งแก้ไขปัญหาระบบลงทะเบียนนะคะโดยขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีนะคะ 700,000 รายการต่อวินาทีนึกดูนะคะว่าต่อวินาทีนะคะ 700,000 รายการเนี่ยนะคะจากเดิมมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีค่ะ
4: ค่ะซึ่งท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวเพิ่มนะคะว่าสำหรับกรณีที่พี่น้องประชาชนค่ะสแกนใบหน้าไม่ผ่านเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณเปิ้ลคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์ค่ะแต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่พี่น้องประชาชนค่ะเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือว่าเคยลบแอปพลิเคชันเป๋าตังออกแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งค่ะโดยผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบeKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยค่ะหรือที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอที่แสดงข้อความว่ากำลังรอผลการลงทะเบียนระบบจะแจ้งผลผ่านการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่า SMS ภายใน3 วันกลุ่มนี้ค่ะก็เป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งพลัดมาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัดซึ่งกลุ่มนี้ค่ะจะต้องใช้เวลาตรวจคุณสมบัติตรวจสอบเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองค่ะ
1: แน่นอนกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569นี้เริ่มใช้สิทธินะคะไทยช่วยไทย plus 60/40รัฐบาลก็ให้ 60% เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% นะคะต้องทำอย่างไรประชาชนต้องเติมเงิน 40% นะคะ60ก็ต้องมาบวกอีก40นี่ค่ะถึง 100% เนาะ60คือรัฐบาล40คือประชาชนนะคะก็เติมเดือนละ667 บาทรัฐบาลขอย้ำนะคะว่าต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดนะคะยอดถูกตัดนะพี่เดย่า
4: ตัดทบไม่ได้นะคะต้องใช้หมดภายในเดือนนั้นเดือนต่อเดือน
1: ค่ะนะคะก็ไม่ทบเดือนถัดไปนะเพราะฉะนั้นแล้วเดือนต่อเดือนใช้ให้หมดนะคะสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการนี้ค่ะประชาชนต้องเติม 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทนะคะนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวแบบนี้เลยย้ำชัดเลยนะพี่เดียนะ
4: ใช่ค่ะทีนี้เรามาดูบรรยากาศที่ขอนแก่นกันบ้างดีกว่าบรรยากาศของร้านค้าที่จังหวัดขอนแก่นค่ะในส่วนของร้านค้าที่จังหวัดขอนแก่นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมน้องเปิ้ลคะก็ได้เร่งทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างคึกคักทีเดียวเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นั่นเองค่ะจากการลงพื้นที่สำรวจร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่น นค่ะก็พบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ค่ะตื่นตัวแล้วก็อยากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปและร้านค้าทั่วไปด้วยค่ะมีแม่ด้านแม่ค้าขายหมูปิ้งนะคะก็บอกค่ะว่ามารอคิวที่ธนาคารกรุงไทยเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแต่เวลาดำเนินการประมาณ10นาที
5: เนื่องจากว่ามีประชาชนมาเข้าคิวรอ
4: ใช้บริการนะคะซึ่งต่างคนเนี่ยก็มารอคิวค่อนข้างมากส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นกลุ่มประชาชนที่ขอรับสิทธิ์ใหม่แต่ในส่วนของร้านค้ายังมีน้อยนะคะซึ่งโดยส่วนตัวแม่ค้าขายหมูปิ้งเนี่ยก็มองว่าการลงทะเบียนเนี่ยเข้าใจง่ายมีความเข้าใจง่ายไม่ยุ่งยากนะคะแต่ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงินก่อนแล้วค่อยไปที่ธนาคารนะคะก็จะทำให้ขั้นตอนรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
5: นั่นเป็นข้อมูลฝั่งของด้านร้านค้าที่ขอนแก่นค่ะ
6: เสียงสะท้อนจากประชาชนแม่ค้าที่ขอนแก่นนะคะในขณะที่วงเงินรัฐบาลนี่คือให้มาเดือนละ 1,000 บาท4เดือนนะคะพอที่จะบรรเทาได้นะคะถ้าเทียบกับโครงการก่อนๆที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ว่าไงเสียงส่วนใหญ่ของพ่อค้าแม่ค้าของโครงการนี้นะบอกเลยว่าช่วยกระตุ้นยอดขายได้เยอะมากนะคะเกณฑ์การเลือกร้านค้าก็ควรจะให้ร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์เนี่ยขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็จะเป็นผลดีกับร้านค้าและก็เป็นผลดีกับทางรัฐบาลด้วยเลยค่ะและในมุมของผู้ประกอบการนี่ก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนเรียกว่ายิ้มออกเลยทีเดียวนะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนี่คือบรรยากาศที่ขอนแก่นนะวิทยาค่ะ
5: ค่ะโอ้รู้สึกว่าเรามีข้อมูลกันเต็มเปี่ยมเลยค่ะเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะ
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: เอาละค่ะนี่คือช่วงเวลาของรายการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสทขอนแก่นเนี่ยเป็นไม่ขาดผลิตรายการคุณจันทร์ที่มาจันเต็มดิฉันจิราพรมั่งคั่งดำเนินรายการชมสดพร้อมกันทั่วโลกนะคะเพจสทขอนแก่นรวมประชาสัมพันธ์ค่ะมาต่อกันดีกว่านะคะตอนนี้กำลังคึกคักค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะซึ่งก็ถือว่าเปิดลงทะเบียนประชาชนร้านค้ารัฐช่วยจ่ายสูงสุด60%ไม่ถึง100%อีก40%ก็คือประชาชนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ ใช่นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศค่ะเปิดลงทะเบียนนะคะเป็นวันที่3แล้วซึ่งก็ถือว่าไทยช่วยไทยนั้นมีสิทธิ์คงเหลือตัวเลขกลมๆก็ประมาณ4ล้านกว่าสิทธินะคะเพราะฉะนั้นยังมีสิทธินะคะสำหรับในกลุ่มที่ไม่มีบัตร EDC นะคะไม่เกี่ยวกับบัตร EDC นะและอายุไม่ถึง18นะคะ
1: จากพี่ดิยาเช็คในเว็บไซต์ไทยชื่อไทยพาสสักครู่นี้ค่ะเมื่อ15 นาฬิกานะ
0: คะ
1: จำนวนสิทธิ์คงเหลือค่ะน้องเปิ้ลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ 4,770,000 สิทธิ์ด้วยกันที่เป็นสิทธิ์ที่คงเหลือนะคะซึ่งสามารถยังไปสมัครกันได้จนถึง29 พฤษภาคม 2569นั่นเอง
0: ค่ะนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ค่ะก็เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนนะคะผู้ประกอบการรายย่อยนะคะธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศเลยโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นมาตรการร่วมจ่ายระหว่างภาครัฐกับประชาชนโดยรัฐบาลช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย 60% นะพี่เดีย แล้วก็อีก 40% ประชาชนร่วมจ่ายสำหรับอะไรบ้าง
1: ซื้ออะไรได้บ้าง
0: ค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการแต่ถ้าเกิดทำเล็บสปะสปาผมเรียนไฮไลท์ต่างๆไม่ได้นะไม่เกี่ยวไม่เข้าร่วมโครงการในพิธียาเราอยากเสริมสวยนี่ก็ต้องจ่ายเองในโครงการนี้นะคะต้องไปดูสิทธิ์ให้ดีก็แล้วกันค่ะก็เน้นเลยนะคะว่าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายนะคะการเรียกว่าความเป็นอยู่นี่แหละนะคะการกินนะการนี่แหละใช้จ่ายเรื่องของจิปาถะที่สำคัญนะคะเป็นการที่จะให้ประชาชนนะคะซึ่งเข้าใจว่าเด็กเปิดเทอมลูกหลานเปิดเทอมต้องมีค่ากินค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมาย
1: ตรงนี้แหละก็จะมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ
0: ค่ะ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนค่ะสะย้ำกันอีกสักครั้งค่ะคุณเปิ้ลคุณฟังคุณผู้ชมค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่25 พฤษภาคมไปจนถึง29 พฤษภาคม 2569ค่ะหรือจนกว่าจะครบ30 ล้านคน30 ล้านสิทธิ์นะคะโดยคุณสมบัติจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปค่ะไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาไปจนถึง23 นาฬิกาค่ะและในส่วนของการใช้สิทธิ์สั่งซื้ออาหารฟู้ดดิลิเวอรี่นะคะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569ในเวลา6 โมงเช้าจนถึง3 ทุ่มนั่นเองค่ะ
0: โอ้นะคะและในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการเครือเครื่องพลัสยังจำกันได้นะคะก็สามารถยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25 พฤษภาคมถึง30 กันยายน 2569ใครที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขานะของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25 พฤษภาคมถึง31 กรกฎาคมนะอย่างที่ว่าไปร้านนวดสปาทำเล็บทำผมนะคะอันนี้ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้นะคะซึ่งก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ก็ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นรถพวกฟู้ดเดลิเวอรี่รวมไปถึงร้านออทอบริการขนส่งสาธารณะด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็คาดเขาว่าจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะกระตุ้นการจับจ่ายในระดับชุมชนและก็ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยค่ะสามารถฟื้นตัวแล้วก็เดินหน้าธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโครงการนะคะและสอบถามข้อมูลผ่านศูนย์ช่วยเหลือหรือว่า Health Center สำหรับประชาชนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ02111122กด2ค่ะส่วนร้านค้าค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 021111122ค่ะกด3นะคะหรือสอบถามผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศในวันและเวลาทำการรัฐบาลมีความเชื่อมั่นค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากค่ะ
0: ค
1: ือกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นี้
0: ค่ะ
1: จะช่วยทั้งประชาชนช่วยทั้งผู้ประกอบการไปพร้อมกันก็ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงนะคะและก็จะช่วยประคับประคองค่าครองชีพของประชาชนในช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่ายิ้มออกยิ้มได้นะพี่เดียค่ะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะซึ่งเราไปต่อกันเลยนะคะว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะสำหรับข่าวนี้นะคะสำหรับในช่วงนี้นะก่อนที่วันนี้เรามีผู้สื่อข่าวเยอะมากมายเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะและแน่นอนพี่ณิยาที่บอกว่ารัฐบาลเปิดทางให้ร้านอาหารที่เข้าร่ว
1: ม
0: เรื่องนี้ก็น่าสนใจ
1: ค่ะรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมเนี่ยค่ะคุณเปิ้ลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตัวรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายน2569นี้ค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลเนี่ย ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี
0: ่
1: นั่นก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารร้านขายเครื่องดื่มพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่
0: ะ
1: เพื่อที่จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน Delivery ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลด้วยและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ
0: และประชาชนก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569พิทยาเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาอย่าลืมนะตรงนี้โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มคืออย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์มFood Delivery ค่ะตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569เป็นต้นไปตอนแรกอาจจะงงนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นล็อตๆไปนะคุณฟังค่ะอันนี้คือเรานำรายละเอียดมาให้ฟังกันก่อนนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะขั้นตอนเป็นอย่างไรนะสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะโดยเฉพาะพวกฟู้ดเดลิเวอรี่ทั้งหลายนะคะทั้งนี้ร้านค้าก็จะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินนะคะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะจะล้าสมัยไม่ได้ค่ะจากนั้นก็กดแบนเนอร์โครงการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะบนแอปพลิเคชันเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกให้ผู้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวอย่างไรต่อไปนะร้านค้าก็จะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้าหรือว่าประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้ค่ะโดยแพลตฟอร์มก็จะจัดไรเดอร์นะคะเข้ามารับสินค้าและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกตินั่นแหละนะขณะที่ร้านค้าก็สามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้นะพิทยาผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเลยค่ะนี่นะคะก็ถือว่าที่สุดจริงๆนะ
1: คะก่อนที่เราจะไปผู้สื่อข่าวจากสวทเลยจะรายงานข่าวนะคะเรามาย้ำกันอีกครั้งค่
0: ะ
1: ถ
0: ึ
1: งคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนสมัครโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีคุณสมบัติอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปพบกับผู้สื่อข่าวจากทางสวทเลยนะคะมาย้ำกันอีกสักครั้งค่ะคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณเปิ้ลคะจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตนะคะโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะโครงการคนละครึ่งในอดีตได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2 ครงการคนละครึ่งระยะที่3โครงการคนละครึ่งระยะที่4โครงการคนละครึ่งระยะที่5และโครงการคนละครึ่งพลัส
0: ค่ะ
1: และไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคม2569นั่นเองค่ะคุณเปิ้ลคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะ
0: นะคะนี่ก็เรียกว่ารอติดตามขั้นตอนกันต่อไปแล้วกันเนาะสำหรับหลายท่านนะคะที่บอกว่ายิ้มรอแล้วในวันที่1มิถุนายนอาจจะได้แบบสแกนนะคะการใช้จ่ายตรงนี้นะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: แล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างดีในการที่จะเริ่มใช้จ่าย
0: ค่ะก็ถือว่าต้องเตรียมโทรศัพท์เนี่ยแบตห้ามหมดกันเลยกันตอนนี้รู้สึกว่าจะมีผู้สื่อข่าวเวเดียค่ะ
2: สวัสดีค่ะชัยบุรมค่ะสวัสดีผู้สื่อข่าวจากสวทเลยพี่อุค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณเจราพรและคุณจันทิมาค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะจังหวัดเลยนะคะก็ขอรายงานนะคะการจัดงานโบท็อกภูมิภาคนะคะเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนนะคะซึ่งมีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อประดับ5ดาวจากทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่ายสินค้ากว่า300บูธค่ะคุณเปิ้ลคะคุณเดียคะโดยท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนนะคะท่านสยามสิริมงคลนะคะได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการให้พี่น้องประชาชนนะคะได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้าโอท็อปนะคะตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของการผลิตแล้วก็พัฒนาสินค้านะคะแล้วก็เป็นการสนับสนุนแล้วก็เพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปค่ะได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ทักษะต่างๆด้วยนะคะซ
0: ึ่
3: งของจังหวัดเลยนะคะเป็นการจัดงานครั้งที่6นะคะโดยทางกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันดำเนินการนะคะการจัดงานโอท็อปใน4ภูมิภาคนะคะที่ผ่านมาก็จะเป็นจังหวัดระยองจังหวัดน่านชลบุรีพัทลุงนะคะส่วนภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่แค่2จังหวัดค่ะคุณเดย่าคุณเปิ้ลคะ
0: ค
3: ือที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็จังหวัดเลยซึ่งจังหวัดเลยนี่เป็นครั้งที่6นะคะเป็นการจัดครั้งสุดท้ายซึ่งงานเขาจัดยิ่งใหญ่มากค่ะคุณเดย่า
0: คะ
3: เป็นการตั้งโดมขนาดใหญ่ติดแอร์เหมือนเดินห้างสรรพสินค้าเลยค่ะซึ่งจังหวัดเลยไม่เคยมีโดมขนาดใหญ่แบบนี้คือจังหวัดเลยไม่มีห้างสรรพสินค้าเหมือนจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ดูตื่นเต้นไปหมดเลยอะค่ะจัดงานขึ้นนะคะระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569นี้ค่ะโดยมีผู้ประกอบการสินค้าโอท็อประดับ5ดาวจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศนะคะเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าโอท็อปในครั้งนี้กว่า300บูธค่
0: ะ
3: กิจกรรมในงานนะคะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะคะระดับ5ดาวมีอาหารชวนชิมจากทั่วทุกภาคนะคะแล้วก็มีการสาธิตการพัฒนาสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็กิจกรรม business matching นะคะกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและก็การแสดงคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่ให้ผู้ที่มาร่วมงานตื่นตาตื่นใจเป็นการมาซื้อของแล้วได้สนุกด้วยเหมือนเดินห้างค่
0: ะ
3: โดยทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนท่านบอกว่าการจัดงานโอท็อปภูมิภาคของจังหวัดเลยครั้งนี้นะคะคาดว่าจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีการใช้จ่ายนะคะไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทนะคะซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยค่ะ
2: ค่ะพี่อุ๊คะเล่นในส่วนบรรยากาศพี่น้องประชาชนในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นไงบ้างคะ
0: ค่ะ
3: สำหรับสถานการณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งจังหวัดเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะทุกสาขาก็ยังมีประชาชนเดินทางมายืนยันตัวตนกันเป็นจำนวนมากค่ะคุณเดียะคะโดยเฉพาะธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางจังหวัดเลยนะคะก็มีประชาชนมารอกันมารอยืนยันตัวตนที่ตู้บริการแล้วก็ขอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นจำนวนมากนะคะขณะวันที่3แล้วนะคะโดยบรรยากาศการลงทะเบียนนะคะเป็นไปอย่างคึกคักนะคะประชาชนต่างทยอยเดินทางมาต่อคิวเพื่อขอรับสิทธิ์แล้วก็ ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์อย่างต่อเนื่องนะคะบางคนนะคะที่เดินทางมาจากต่างอำเภออย่างเช่นบางสมุงนะคะต้องเดินทางมาตั้งแต่ตีห้านะคะเพื่อที่จะมารอรับบัตรคิวนะคะแล้วก็รอรับบริการซึ่งประชาชนที่เดินทางมาส่วนใหญ่นะคะจากการสอบถามประสบปัญหาในการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านนะคะระบบขัดข้องแล้วก็ได้เดินทางมาขอรับคำแนะนำแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ธนาคารในการดำเนินการแก้ไขนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงติดตามโครงการได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็วค่ะแล้วก็ช่วงที่พี่น้องประชาชนมารอที่หน้าธนาคารนะคะคุณเดย่าค่ะคุณเปิ้ลค่ะก็ได้มีการสอบถามประชาชนที่มารอรับบริการนะคะทุกคนต่างยกนิ้วให้โครงการไทยช่วยไทยกันทุกคนเลยค่ะซึ่งบอกว่าจะสามารถแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีโดยจะนำเงินที่ได้จากโครงการไทยช่วยไทยไปซื้ออาหารการกินแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนนะคะแล้วก็จากการสอบถามร้านค้าซึ่งก็จะมีรถขายน้ำกาแฟเคลื่อนที่นะคะวันนั้นที่หน้าธนาคารก็ยิ้มเลยค่ะยิ้มต้อนรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะแล้วก็บอกว่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มั่นใจว่าโครงการไทยช่วยไทยจะทำให้มียอดการขายเพิ่มมากขึ้นค่ะคุณเดย่าคะคุณเพิ่นคะ
0: ที่สุดเลยนะคะคึกคักนะคะ
3: ค่ะแล้วก็เพื่อให้ประชาชนนะคะชาวจังหวัดเลยสามารถลงทะเบียนนะคะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยครับนะคะ60ได้ทันเวลานะคะทางสวทเลยโดยท่านผอ.นุรัตน์พรหมดีนะคะก็ได้ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกต้นชั่วโมงนะคะผ่านทางสวทเลยแล้วก็เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยนะคะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยครับนะคะ60ได้เร่งดำเนินการลงทะเบียนภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็ขอให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจระดับชุมชนอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ช่วยสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเลยได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณเพื่อนค้าคุณเดียร์หน้าค้า
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือสถานการณ์บรรยากาศที่จังหวัดเลยขอบพระคุณค่ะขอบคุณพี่อุค่ะอุบลรัตน์ชัยรงค์ผู้สื่อข่าวจากสวทเลยขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณเดย่าคุณเปิ้ลเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรามาต่อกันที่ผู้สื่อข่าวจากสวทอุดรธานีค่ะ
0: ก็ถือว่ารอสายกันอยู่นะคะซึ่งโครงการที่เลยก็คึกคักกันพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูกันซิพี่ริยาว่า
1: ที่นี่เรามาดูที่อุดรกันค่
0: ะ
1: ซึ่งมาดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสยืนยันตัวตนแน่นธนาคารกรุงไทย3อำเภอใหญ่ที่จังหวัดอุดรธานีเลยโดยผู้สื่อข่าวของเราค่ะนางสาวกัญชพรรดาบุตรน้องมายเราไปพบกับน้องมายสวทอุดรกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็จะมีคนที่ลงทะเบียนได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมคะส่วนสำหรับจังหวัดอุดรธานีนะคะมายจะพาไปดูบรรยากาศสำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ได้ค่ะและต้องไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนค่ะซึ่งอุดรธานีนะคะประชาชนก็ได้แห่ยืนยันตัวตนเลยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแน่นธนาคารกรุงไทยทั้ง3อำเภอใหญ่จังหวัดอุดรธานีกันเลยค่ะก็ยอมรับนะคะว่าเรื่องปากท้องและสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็ยังคงเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐล่าสุดนะคะเมื่อเช้าวันที่25ที่ผ่านมาค่ะมีรายงานบรรยากาศความเคลื่อนไหวจากจังหวัดอุดรธานีนะคะประชาชนจำนวนมากเลยนะคะหลั่งไหลเดินทางไปยังธนาคารกรุงไทยในหลายอำเภอจนเกิดภาพต่อคิวเพื่อยืนยันตัวตนรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดตั้งแต่เช้ากันเลยค่ะเราไปดูกันที่อำเภอบ้านผือกันค่ะบริเวณธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาบ้านผือบนถนนชนบทบำรุงนะคะมีรายงานว่าประชาชนเดินทางมารอคิวกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะคิวยาวเหยียดล้นออกมาบริเวณหน้าธนาคารเลยนะคะไม่เพียงแค่ในตัวอาคารเท่านั้นแต่บริเวณตู้ ATM หน้าธนาคารก็มีแถวยาวไม่แพ้กันเลยเนื่องจากชาวบ้านบางส่วนต้องการมายืนยันตัวตนผ่านตู้ ATMแต่ก็ยังมีข้อจำกัดนะคะทำให้สุดท้ายแล้วก็ต้องรอเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้านในอยู่ดีนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับที่อำเภอบ้านดุงค่ะ บรรยากาศหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอบ้านดุงนะคะต้องบอกว่าแน่นไม่แพ้กันเต็มไปด้วยประชาชนจากหลากหลายตำบลเลยนะคะและหมู่บ้านที่ใกล้เคียงที่หลั่งไหลเข้ามานะคะจากภาพก็จะเห็นเลยว่าทางธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมพร้อมในระดับหนึ่งเลยก็คือมีการกางเต็นท์ผ้าใบจัดเตรียมเก้าอี้พลาสติกมาตั้งไว้บริเวณที่ด้านหน้าอาคารนะคะแต่ด้วยจำนวนของคนที่มากันแล้วเนี่ยมีจำนวนมากเลยนะคะทำให้เก้าอี้ที่เตรียมไว้ถูกจับจองจนเต็มเลยนะคะขาดเหลือแค่บางส่วนต้องยืนรอคิวอยู่รอบๆ บริเวณแทนค่ะก็จะเป็นสภาพอากาศที่ทั้งร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวันเลยนะคะจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะคะก็เปิดเผยว่าจำเป็นต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าระบบการยืนยันตัวตนออนไลน์ในระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อผูกบัญชีรับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพาสรวมถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆนะคะค่อนข้างที่จะซับซ้อนโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุนอกจากนี้นะคะปัญหายอดฮิตอย่างระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวบ้านต้องยอมเดินทางไกลมาที่สาขาค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการให้นะคะแม้จะต้องสู้กับแดดที่เปรี้ยงแล้วก็มีความร้อนมากแต่ชาวบ้านบอกว่าต้องสู้นะคะเพราะว่าเงินช่วยเหลือนี้มีความสำคัญมากในการลดภาระค่าของชีพในครัวเรือนนั่นเองค่ะในส่วนของการบริหารจัดการนะคะทางเจ้าหน้าที่กรุงไทยและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอบ้านดุงนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะมีการจัดระเบียบคิวอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งนำพัดลมไอน้ำมาติดตั้งกระจายตามจุดต่างๆนะคะเพื่อบรรเทาความร้อนให้กับประชาชนพร้อมทั้งเร่งระดมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดแต่เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการทั้งวันนะคะทำให้บรรยากาศยังคงแน่นหนาอย่างต่อเนื่องค่ะและไม่ใช่ที่2อำเภอนี้เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังเรามาดูกันอีกจุดหนึ่งใหญ่ที่อำเภอกุมภาวาปีนะคะโครงการไทยช่วยไทยพาสนี้นะคะเป็นเหตุเช่นเดียวกันบรรยากาศที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขากุมภาวาปีบนถนนมิตรภาพนะคะล่าสุดมีรายงานว่าประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาติดต่อจนล้นทะลักออกมาด้านนอกตัวอาคารแล้วสภาพอากาศแล้วก็สภาพจราจรและนี่ก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่อำเภอบ้านผือบ้านดุงและกลุ่มภาวาปีนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐมีความจำเป็นต่อพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้มากๆเลยใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะภาพของผู้กลุ่มสูงอายุที่ต้องมานั่งรอคิวท่ามกลางแดดร้อนและอุปสรรคทางเทคโนโลยีก็เป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดที่หน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ต้องนำกลับไปทำการบ้านในการออกแบบระบบให้เข้าถึงง่ายแล้วก็เสถียรภาพมากกว่านี้นะคะเพื่อลดความลำบากของพี่น้องประชาชนในอนาคตค่ะค่ะและนี่ก็เป็นการรายงานจากสวท.อุดรธานีค่ะ
2: น้องไมค์ผู้สื่อข่าวจากสวท.อุดรธานีค่ะ
0: ใช่แล้วนะคะ5นาทีที่เหลือนะคะเรามีเรื่องที่สำคัญกันเลยทีเดียวพี่เดย่าที่อยากจะฝากนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งผู้ราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศนะบริการทุกภาคส่วนนะคะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ราคามะพร้าวตกต่ำบอกหน่อยกันแล้วกันโดยยกเป็นวาระที่สำคัญของจังหวัดนะคะดำเนินมาตรการต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำควบคู่กับมาตรการกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะวันนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะว่ากระทรวงมหาดไทยค่ะได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำของคณะกรรมการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมวุฒิสภาโดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชามอบหมายกระทรวงมหาดไทยนะคะได้จับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ค่ะในด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็กล่าวนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมอบหมายพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะบูรณาการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำโดยให้เป็นวาระที่สำคัญนะคะคุณเปิ้ล
0: เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าทุกท่านนะคะทราบกันแล้วสบายใจได้นะสำหรับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามะพร้าวนะคะไม่ล้างหมดแล้วพิทยาน่าเสียดายนะคะกับการรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่วันนี้ผอ.สท.ขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมัง ธานีนะพอสทขอนแก่นและก็สทขอนแก่นของเราเป็นแม่ข่ายนะคะเป็นเจ้าภาพใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ร่วมผลิตรายการนี้ค
1: ่ะโดยอำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะนายสมบัติชัยรัตน์กำกับดูแลการผลิตโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนางอชิรยามังธานีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ดูแลกำกับด้านช่างเทคนิคโดยคุณบุญถิ่นโคตรวงนะคะ
0: บอร์ด
1: หัวหน้าบุญทีม
0: หัวหน้าบุญทีมของเรานี่เองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางของสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะอย่าลืมนะเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กดไลค์กดแชร์กันออกไปเยอะๆนะคะวันนี้คุณจันทิมาจันเต็มดิฉันจิรพรมั่งคั่งพร้อมทีมงานนะคะแล้วก็วันนี้คอนโทรลโดยคุณกฤษกรศรีหวงวิราชนะคะเรียกว่าช่างเทคนิคผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะลาทุกท่านไปแล้วส่วนพรุ่งนี้นะคะจะเป็น
1: สวท.หนองบัวลำภูค่ะติดตามได้ทางเพจสวท.หนองบัวลำภูนะคะวันนี้ดิฉันจันทิมาจันเต็มค่ะพร้อมด้วยคุณจิรพรมั่งคั่งลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยหัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าพรรคประชาชนระบุระบอบสีน้ำเงินเป็นการกล่าวถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองชี้ทางออกคือการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงประชาชน
8: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงกรณีที่ถูกหลายฝ่ายออกมาตอบโต้และวิพากษ์วิจารณ์ต่อการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินโดยระบุว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบถ่วงดุลและตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยึดโยงกับประชาชนและมีความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมแสดงความเห็นว่าปัญหาการรวมศูนย์อำนาจทางการเมืองยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งเป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่เปิดช่องให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับที่มาขององค์กรอิสระและสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวว่าการสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินมีจุดมุ่งหมายเพื่อสะท้อนให้สังคมเห็นถึงโครงสร้างอำนาจทางการเมืองที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยและทางออกของประเทศจำเป็นต้องอาศัยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนไม่เอื้อประโยชน์แก่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งนี้นายณัฐพงษ์ยืนยันว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นการวิพากษ์เชิงโครงสร้างและกติกาทางการเมืองไม่ได้พาดพิงบุคคลใดหรือสถาบันใดเป็นการเฉพาะพร้อมระบุว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิวิพากษ์วิจารณ์ระบบการเมืองและสถาบันทางการเมืองได้ตามระบอบประชาธิปไตยและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการยุติธรรมหากมีการดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวสวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดบึงการคัดกรองเข้มผู้ถูกส่งตัวกลับจากสปป.ลาวพบเกี่ยวข้องกับกระบวนการแก๊งสแกมเมอร์หลอกลวงประชาชน
9: นายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่รับมอบตัวชาวไทยจำนวน106คนจากแขวงบริคำไซสปป.ลาวหลังถูกควบคุมตัวจากคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์การพนันออนไลน์และการค้ามนุษย์ ก่อนนำตัวเดินทางผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5เข้าสู่ประเทศไทยล่าสุดเมื่อเวลา 11:30 น.ขบวนรถนำตัวชาวไทยทั้งหมดเดินทางถึงหอประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนตำรวจไซเบอร์สถานงานจังหวัดแรงงานจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬร่วมตรวจสอบข้อมูลทำทะเบียนประวัติและคัดแยกบุคคลเบื้องต้นหากพบว่ามีหมายจับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติจะถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนผู้ที่เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือถูกหลอกไปทำงานจะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือและคุ้มครองก่อนส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปจีรพันธ์แสงกล้าสวทบึงกาฬรายงาน
10: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยติดตามการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เน้นย้ำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึง
11: นายประยูนอรันรุตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณธนาคารกรุงไทยสาขาหน้าศาลากลางอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยซึ่งเป็นวันที่3ของการเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อรับฟังปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาใช้บริการโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจัดเก้าอี้สำหรับประชาชนนั่งพักคอยระหว่างรอคิวรวมทั้งประสานการสนับสนุนน้ำดื่มจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเพื่อบริการประชาชนบรรเทาความแออัดและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาลงทะเบียนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ตามโครงการได้อย่างทั่วถึงปันพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
12: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
13: ์เมื่อย่ามายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรักหาโอข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีชีวิตมีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งงดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ
14: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะ หลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่น

เพลงดูโง่ๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสวัสดีขอนแก่นประจำวันที่27พฤษภาคม2569กับที่นี่ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz อยู่เป็นเพื่อนกัน16:10 น.ไปจนถึง16:30 น.มีงานเพลงเพราะๆเรื่องราวที่น่าสนใจนำมาฝากกันค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะกับเรื่องราวของจังหวัดขอนแก่นบ้านเราค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะขอเชิญทุกท่านค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569โดยมีกำหนดการดังนี้ค่ะในเวลา 7:30 น.ค่ะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นและลาน

านทหารตำรวจค่ะเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกไม่สวมหมวกพร้อมกระบี่ถุงมือประธานแม่บ้านนะคะก็สวมชุดไทยอมรินทร์โทนสีครีมไว้ทุกส่วนองค์กรเอกชนนักเรียนนักศึกษาค่ะสวมชุดเครื่องแบบของหน่วยงานโทนสีครีมไว้ทุกประชาชนทั่วไปค่ะสวมชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมไว้ทุกนะคะในส่วนของการประดับเข็มค่ะประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะพุทธศักราช2562นั่นเองกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะคะกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ซึ่งจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลาใน3ช่วงด้วยกัน 7:30 นแล้วก็ 18:00 นในช่วงเย็นค่ะ 19:19 นาทีที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนั่นเองกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้มาพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าสักครู่ช่วงหน้าเรามาติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40กันต่อช่วงนี้ส่งต่อมาที่งานเพลงนี้ค่ะ Backhead สิ่งสำคัญ

0: การสูงสุดครับมีบริการที่จะคอยช่วยเหลือประชาชนในทางด้านกฎหมายประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการได้ทุกจังหวัดได้ทุกที่นะครับโดยเฉพาะในส่วนงานที่เรียกว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีครับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยของสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศทุกจังหวัดนะครับหน่วยงานนี้จะมีภารกิจนะครับหรือมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรอัยการนะครับองค์กรอัยการเราเนี่ยมีภารกิจหลักๆก็คือ1ในเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญา2องค์กรอัยการจะมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับ3หน้าที่ของพนักงานอัยการในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย4อันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศในกรณีที่มีอาชญากรรมข้ามชาติเราก็มีหน้าที่ในการส่งผู้ร้ายข้ามแดนหน่วยงานที่วันนี้จะมาแนะนำก็คือสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ์และบังคับคดีเนี่ยมีหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนมีหน้าที่ในการตอบปัญหาให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายต่างๆสามารถเดินเข้ามาพบพนักงานอัยการเพื่อขอคำชี้แนะคำแนะนำต่างๆนะครับและอีกอย่างนึงก็คือสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลโดยผ่านพนักงานอัยการไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องร้องขอจัดการมรดกก็ดี2ในเรื่องร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถก็ดี3ร้องขอให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ดีหรือร้องขอต่างๆในกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้ประชาชนจะใช้สิทธิ์ได้โดยผ่านทางพนักงานอัยการนะครับนอกจากบริการประชาชนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยประชาชนยังสามารถนะครับสมัครเข้ามาร่วมกับภาคราชการเป็นอาสาสมัครอัยการช่วยได้นะครับโดยประชาชนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยสามารถมาเป็นอาสาสมัครร่วมกับพนักงานอัยการในการที่จะไปบริการชาวบ้านคุ้มครองสิทธิ์ชาวบ้านได้นะครับซึ่งสามารถไปสมัครได้ในทุกจังหวัดได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะร่วมกันนะครับให้บริการกับประชาชนในกรณีที่ประชาชนต้องพึ่งพานักกฎหมายนะครับเพื่อแก้ปัญหาครับก็หวังว่าท่านใดที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายอยากช่วยเหลืองานอัยการก็สมัครเข้ามาได้ในทุกๆสำนักงานอัยการจังหวัดทุกท้อง
1: กับเรื่องราวดีๆค่ะสารคดี3นาทีกับอัยการนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในช่วงรายการสวัสดีขอนแก่นประจำวันที่27พฤษภาคม2569ค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับหลายคนกำลังพูดถึงเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือไทยช่วยไทยพลัดโครงการไทยช่วยไทยพลัดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40หรือโครงการไทยช่วยไทยพลัดสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเรามาดูกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40กันค่ะซึ่งมาดูจำนวนสิทธิ์ที่คงเหลือนะคะจำนวนสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,727,835 สิทธิ์ค่ะพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนค่ะสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังกดผ่านแบนเนอร์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40เท่านั้นนะคะเริ่มไปแล้วตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมแล้วก็จะมีไปถึง29พฤษภาคม2569กับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัด60/40นะคะลงทะเบียนได้ในเวลา6 นาฬิกาไปจนถึง22 นาฬิกาของทุกวันค่ะจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ของโครงการนั่นเองนะคะส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัดสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะมีสิทธิ์วงเงินใช้จ่ายร้านค้าธงฟ้านะคะวงเงินใช้จ่ายปกติ300 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะซึ่งวงเงินพิเศษเพิ่มเติมรับสิทธิ์เพิ่ม700 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะโดยสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าธงฟ้านั่นเองรวมวงเงินใช้จ่ายที่ได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนด้วยกันค่ะโดยสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้ไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะใช้ได้เฉพาะร้านค้าธงฟ้าเท่านั้นนะคะระยะเวลาใช้สิทธิ์กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่5นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะนั่นก็คือสิทธิ์ของโครงการสวัสดิสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่นำมาฝากกันค่ะกับเรื่องราววันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือรายการสวัสดีขอนแก่นประจำวันที่27พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้เดย่าลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ10นาฬิกา10นาทีกับรายการเลาะเมืองขอนที่นี่ตรงนี้เลยสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นั่นเองวันนี้ลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: M95.5 เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดช่างรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดต่างผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันครับช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังย้อนชมภาพการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรและการส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยทรงส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนการแผ่ถางป่าแบบเดิมช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำนาบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมการทอผ้าให้แก่ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ผืนป่าให้ชีวิตจากพระราชประสงค์ของแม่แห่งแผ่นดินเพื่อความเป็นอยู่ของราษฎรและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรจำนวนมากบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อหาที่ทำกินจึงมีพระราชดำริให้สร้างทางออกที่ยั่งยืนเพื่อช่วยคนให้พ้นความยากจนโดยไม่ต้องทำลายป่าพระองค์ทรงให้ราษฎรผู้ยากไร้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลป่าพร้อมจัดสรรที่ทำกินและอาชีพเสริมโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจ้างแรงงานชาวบ้านเป็นรายเดือนเพื่อให้พวกเขามีรายได้โดยไม่ต้องตัดไม้ขายอีกต่อไปเมื่อพุทธศักราช2525โปรดเกล้าให้สำรวจหาพื้นที่รกร้างหรือป่าที่เสื่อมโทรมเพื่อปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ลงในพื้นที่นั้นๆโดยประกอบด้วยไม้โตเร็วเช่นกระถิ่นยักษ์ยูคาลิปตัสไม้เศรษฐกิจเช่นไม้สักไม้แดงไม้เต็งรังรวมทั้งไม้ใช้สอยเช่นไม้ไผ่แค่บ้านและกระถิ่นเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อดูแลฟื้นฟูป่าไม้และทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอีกหลายแห่งเพื่อส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยการทำการเกษตรแบบอนุรักษ์ดินและน้ำแทนที่การแผ้วถางป่าแบบเดิมพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการรักษาป่าไม้ทำให้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดขึ้นอีกมากมายด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติเลี้ยงปากท้องและดูแลผืนป่าไปพร้อมๆกันเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่แรกณบ้านห้วยไม้6อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2534วัตถุประสงค์หลักของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่คือการส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลมีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งพร้อมกับทำหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่าอีกทั้งพระองค์ท่านยังช่วยส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติก่อนจะต่อยอดขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ
1: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงล้วนเกิดขึ้นโดยมีหัวใจหลักคือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้านผ่านการบูรณาการทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจกล่าวคือให้ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติร่วมดูแลผืนป่าในถิ่นที่อยู่ก่อเกิดเป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวทุกครัวเรือนมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงปากท้องครั้งเมื่อเสด็จประทับแรมณอุทยานแห่งชาติภูเรือได้ทรงปลูกต้นกุหลาบแดงไว้เป็นสัญลักษณ์ของการอนุรักษ์ผืนป่าเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ผืนป่าซึ่งปัจจุบันมีความสูง 4.5 เมตรและส่งพุ่มกว้าง 3.5 เมตรผลิดอกงดงามในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและได้ทรงปลูกต้นว่า ซึ่งปัจจุบันมีความสูง 12.5 เมตรและความโตเส้นรอบวง148เซนติเมตรวัดที่ระดับความสูงเพียงอก 1.30 เมตรยังคงเติบโตเขียวขจีอยู่ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือต้นไม้ทั้งสองต้นไม่เพียงเป็นเครื่องหมายแห่งพระมหากรุณาธิคุณหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันรักษาธรรมชาติและผืนป่าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินอุทยานแห่งชาติภูเรือแม้เวลาจะล่วงเลยแต่พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังคงปรากฏให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ในรูปของความผาสุกแห่งอาณาประชาราษฎรในภาพของผืนป่าอันกว้างใหญ่และในหัวใจของประสบนิกรไทยเสมอมาพระองค์ท่านไม่เพียงแต่ปลูกเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืนให้แก่แผ่นดินแต่ยังทรงปลูกฝังจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อย่างรากลึกลงในวิถีชีวิตของผู้คนพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสณบ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร

0: และในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
2: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขนาดนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ1จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น3เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน4เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน5เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร6เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ7เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
1: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกงิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกงิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
2: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
1: ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
2: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
1: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
2: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
1: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงตอนนี้คือปลาอะไรคะ
2: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วก็อมไข่ไว้จนกว่า จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
1: คนนึงเป็นพ่อเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
2: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
1: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธุ
2: ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วอย่างนี้ครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
1: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดารไปติดตามรับชมครับ
3: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนข้าวที่บ้านนาประนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิธีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าในชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
1: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางหางให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่พันให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวบรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไหมจากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
0: ปัจจุบัน
1: เหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ภาพปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60ละ
0: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
1: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกี๊ยวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาประนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆก็สนใจดีอะค่ะเพราะว่าที่กี่แล้วจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
0: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เอง
1: ตาใช่
0: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
1: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าไหมของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าไหมอยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าไหมมาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
0: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะ
1: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนไปทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
0: อยากบอกอะไรกับพระองค์ท่าน
1: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากมากค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ
0: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3ลายและลายยกขีด2ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้สื่อถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจนสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้ถอนลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทําผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สําหรับหญิงคนนั้นก็มาทําแบบว่าตั้งใจทําขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทําเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สําเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหุงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหุงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทําจนสําเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี
3: ้เล่ามาในอีกลายด้วยค
2: ่
3: ะ
2: สําหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี
3: ้
2: เขาเรียกว่าจั่ว
3: คุณยายที่ไม่มีพระพรหมปีหลวงไม
2: ่
3: ได
2: ้
3: ม
2: ีไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย
4: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
8: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
10: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
11: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
12: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
11: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
12: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
11: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
12: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: นายกรัฐมนตรีเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกพร้อมเดินหน้าสู่เกษตรอัจฉริยะและนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026พร้อมระบุว่าปัจจุบันอาหารไม่ได้เป็นเพียงสินค้าอุปโภคบริโภคแต่เป็นทั้งความมั่นคงเสถียรภาพและยุทธศาสตร์สำคัญของโลกโดยไทยกำลังก้าวจากตัวของโลกไปสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตผ่านการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจ BCD เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่ความยั่งยืนดังนั้นงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงภาครัฐภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตอุตสาหกรรมอาหารและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารรายสำคัญของโลกเนื่องจากปีที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการส่งออกอาหารกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าภายในงานพร้อมหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานจากหลายประเทศปุริมปัตสุภาภาครายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการขั้นสูงสุดสั่งคัดกรองเข้มผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักมีผลทันทีตั้งแต่เวลา 18:00 นวันนี้เป็นต้นไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้เป็นต้นไปสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาร่วมกับธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเผยยอดสะสม2วันแรกประชาชนใช้บริการทะลุ 3,000 รายขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทย Plus
14: นายประโมทบุญตันจีนคลังจังหวัดพะเยาในฐานะประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพะเยานำทีมบุคลากรลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับธนาคารกรุงไทยณสาขาบริการในจังหวัดพะเยาเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยให้คำแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มารับบริการที่มีจำนวนหนาแน่นสำหรับการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่25ถึง26พฤษภาคมที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีประชาชนเดินทางมารับบริการณสาขาบริการทั้ง6สาขามียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 3,226 รายและมีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน193ร้านค้าเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
15: ติดตาม ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
16: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์รับฟังวิทยุออนไลน์ที
1: ่ edu.khonkan.prd.go.th
0: โทรศัพท์โทรสาร
1: 043-306-268
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์หรือติดตามช่องทางออนไลน์ได้ที่เพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีผสมผู้ดำเนินรายการค่ะก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นมาคุยมาเล่าให้ฟังเช่นเคยค่ะทบท.เผยเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกหดตัวห่วงสถานการณ์โลกซ้ำเติมกำลังซื้อธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผยเศรษฐกิจอีสานไตรมาสแรกกลับมาหดตัวหลังสิ้นสุดมาตรการรัฐและราคาสินค้าเกษตรลดลงขณะที่ปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำต้นทุนพลังงานพุ่งว่ากระทบภาพรวมเศรษฐกิจตลอดปี2569ดร.ทรงธรรมปิ่นโตผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่าเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่1มีทิศทางชะลอตัวลงจากการบริโภคภาคเอกชนที่หดตัวเกือบทุกหมวดเนื่องจากกำลังซื้อพื้นฐานยังอ่อนแรงและรายได้เกษตรกรลดลงแม้ภาคการท่องเที่ยวจะขยายตัวได้บ้างในบางกลุ่มจังหวัดจัดกิจกรรมใหญ่เช่นขอนแก่นและอุบลราชธานีแต่ยังคงกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่สิ่งที่น่ากังวลคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันและค่าครองชีพสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจอีสานปีนี้เสี่ยงหดตัวต่อเนื่องเช่นเดียวกับภาคการก่อสร้างที่รับผลกระทบจากต้นทุนที่พุ่งสูงอย่างไรก็ตามทบท.ได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือทั้งโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้และ SME Credit Boostเพื่อเติมสภาพคล่องและเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถประคองตัวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ศาลจังหวัดขอนแก่นเปิดตัวโครงการศาลพลังคืนใจคนดีสู่สังคมมุ่งเน้นกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ฟื้นฟูสภาพจิตใจและปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้กระทำความผิดตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อลดการกระทำผิดซ้ำอย่างยั่งยืนนายวชระเนติวานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการศาลพลังใจคืนคนดีสู่สังคมเพื่อยกระดับการอำนวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์โดยเน้นพัฒนาให้ระบบคำปรึกษาและเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเฉพาะในคดียาเสพติดที่อยู่ระหว่างการปล่อยตัวชั่วคราวหรือรอลงอาญาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นระบุว่าโครงการนี้มุ่งให้ความรู้ด้านกฎหมายทันทีหลังถูกจับกุมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กลับตัวเป็นคนดีพร้อมทั้งทำความเข้าใจถึงผลกระทบต่อสังคมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองขณะที่นายมานิชโทแสงผู้บริหารวงหมอลำคณะอีสานนครศิลป์ในฐานะวิทยากรได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญคือการจัดระเบียบความคิดและการมีสติเพื่อดึงผู้หลงผิดออกจากวงจรเดิมให้มองเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถกลับไปประกอบอาชีพสุจริตพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในอนาคตคณะผู้บริหารบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นำโดยนายสิริชัยทิพย์สนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีเดินรถขอนแก่นและติดตามผลการเปิดให้บริการเดินรถสายใหม่เส้นทางกรุงเทพขอนแก่นซึ่งเริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยนายสิริชัยเปิดเผยว่าเส้นทางกรุงเทพขอนแก่นได้รับกระแสตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีเนื่องจากใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น1สภาพใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและมีระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้ในอัตราค่าโดยสารเพียง450บาทให้บริการวันละ8เที่ยววิ่งทั้งไปและกลับโดยเที่ยวไปออกจากสถานีขนส่งหมอชิต2ตั้งแต่เวลา 8:15 น.ถึง 20:15 น.และเที่ยวกลับจากขอนแก่นตั้งแต่ แต่เวลา 8:30 นถึง 22:30 นขณะเดียวกันบคสยังได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าและสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึงเดือนมีนาคม2570โดยมีแผนจัดรถโดยสารทำหน้าที่เป็นฟิลเดอร์รับส่งประชาชนจากจังหวัดขอนแก่นไปยังพื้นที่งานหนองแคจังหวัดอุดรธานีเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับประชาชนที่สนใจเดินทางสามารถจองตั๋วผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน BKS E-Ticket หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบขสทั่วประเทศและสายด่วน02-936-3660ได้ตลอด24ชั่วโมงนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนางสาวอรยานีเนียมประดิษฐ์ผู้จัดการตลาดบางลำพูร่วมกันเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชนหรือฟาร์มเอาท์เล็ตประจำปีงบประมาณ2569ณตลาดบางลำพูเขตเทศบาลนครขอนแก่นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยโดยไฮไลท์สำคัญคือการนำผลผลิตจากกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านหม้ออำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีประสบการณ์ปลูกผักออร์แกนิกมานานกว่า20ปีมาจำหน่ายให้กับชาวขอนแก่นในราคาที่เป็นธรรมไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นระบุว่าจากเดิมกลุ่มเกษตรกรมีรายได้ประมาณ 1-2 แสนบาทต่อปีแต่หลังจากเข้าร่วมโครงการสามารถผลักดันยอดขายให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดถึง 500,000 บาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 150-400 สร้างรายได้กระจายสู่สมาชิกในชุมชนอย่างทั่วถึงด้านผู้จัดการตลาดบางลำพูยืนยันว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีความสดใหม่และปลอดภัยสูงโดยตลาดมีจุดตรวจมาตรฐานความปลอดภัยและเครื่องชั่งตวงวัดที่เข้มงวดตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพาณิชย์สำหรับผู้รักสุขภาพสามารถเลือกซื้อผักสดและพืชผักสวนครัวนานาชนิดได้ที่ศูนย์ฟาร์มเอาท์เล็ตตลาดบางลำพูเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดเพื่อร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและเกษตรกรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ2569ณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระวิสัยทัศน์ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานปศุสัตว์ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากด้านนายพีสุดอนุตอังกรนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระเปิดเผยว่าการดำเนินงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการบูรณาการร่วมกับปศุสัตว์เขต4ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่2กรมการสัตว์ทหารบกและภาคประชาชนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อควบคุมประชากรโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการจำนวน100

ตรวจสอบพบความเสียหายหนักทั้ง3ตู้และสามารถควบคุมผู้ต้องสงสัยเป็นชายไม่สวมเสื้อทราบชื่อภายหลังคือนายธรรมสมกำดัดอายุ56ปีชาวอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางไฟแช็ก1อันพันตำรวจเอกพิรชัดสาขาผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรพลเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การสารภาพว่าได้เดินเท้ามาจากอำเภอแวงใหญ่เพื่อมาหางานทำในอำเภอพลโดยก่อนเกิดเหตุได้ดื่มสุและเสพยาบ้าเข้าไปจนเกิดอาการคึกขนองจึงเก็บเศษกระดาษจากถังขยะมาจุดไฟเผาตู้ ATM จนได้รับความเสียหายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายและข้อหาวางเพิงเผาทรัพย์พร้อมนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนมูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินอย่างละเอียดของทางธนาคารอีกครั้งนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นโดยมีคณะผู้บริหารจังหวัดแม่บ้านมหาไทยและตัวแทนกลุ่มทอผ้าในพื้นที่เข้าร่วมพิธีสำหรับลายผ้าพระราชทานที่มอบในครั้งนี้ประกอบด้วยลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าซึ่งทรงพัฒนาลวดลายจากประวัติศาสตร์เพื่อให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและลายบุพภาบรมราชินีนาถในประเภทผ้าบาติกเพื่อส่งเสริมให้ช่างหัตถกรรมนำไปพัฒนาเทคนิคการผลิตเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นได้น้อมนำแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่พี่น้องประชาชนพร้อมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านลายผ้าพระราชทานเพื่อสร้างการรับรู้ในภูมิปัญญาไทยที่เป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้การได้รับมอบลายผ้าพระราชทานถือเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญแก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าไทยในการพัฒนานาฝีมือและการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตระดับสากลพร้อมทั้งการร่วมมือสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้อยู่สืบไปนายสันติภาพโทนหงษาเกษตรจังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนโดยได้รับความร่วมมือจากคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ยุทธศาสตร์3อำเภอได้แก่อำเภอพลอำเภอบ้านแฮดและอำเภออุบลรัตน์ไฮไลท์สำคัญของการอบรมคือการลงมือปฏิบัติจริงในการแปรรูปมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองคุณภาพสูงออกมาเป็น3ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่แยมมะม่วงที่คงกลิ่นหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์กัมมี่มะม่วงขนมเคี้ยวหนึบที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาเพื่อเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นและมะม่วงไซเดอร์เข้มข้นเครื่องดื่มสุขภาพเทรนด์ใหม่ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าการแปรรูปถือเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพเปลี่ยนจากวัตถุดิบทางการเกษตรให้กลายเป็นสินค้ามูลค่าสูงสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับครอบครัวเกษตรกรพร้อมผลักดันสินค้าชุมชนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไปนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีคิกออฟปล่อยขบวนรถพุ่มพวงตามโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพณที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ผักสดและผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงสินค้าของดีเมืองขอนแก่นมาจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านและตำบลต่างๆในรูปแบบตลาดเคลื่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อเป็นกลไกในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนอกจากจะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าของ
องชีพแล้วโครงการนี้ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มีช่องทางกระจายสินค้าและสร้างรายได้กลับสู่ท้องถิ่นโดยตรงถือเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้

เข้มแข็งในระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2569ที่วัดเจ้าปู่ภูเหล็กตำบลหินตั้งอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกิจกรรมภายในงานเริ่มต้นด้วยขบวนแห่บั้งไฟสุดอลังการจากชาวบ้านทั้ง12หมู่บ้านที่พร้อมใจกันตกแต่งบั้งไฟอย่างวิจิตรสวยงามขบวนแสดงวิถีชีวิตชุมชนและขบวนรำเสที่อ่อนช้อยงดงามเพื่อร่วมกันบูชาพญาแถนเทพเจ้าแห่งฝนตามความเชื่อท้องถิ่นก่อนจะร่วมกันจุดบั้งไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงเย็นเพื่อขอขมาและขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลบันดาลความอุดมสมบูรณ์สู่พืชพันธุ์ธัญญาหารในฤดูกาลเพาะปลูกที่กำลังจะมาถึงนอกจากพิธีกรรมตามประเพณีแล้วไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้คือการแสดงศิลปะมวยไทยเพื่อร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะการป้องกันตัวของชาติโดยได้รับเกียรติจากนายสมรักษ์คำสิงห์อดีตนักมวยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดขอนแก่นมาร่วมโชว์แม่ไม้มวยไทยบนเวทีสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหินตั้งไม่เป็นเพียงแต่เป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของฮี12ครอง14ของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไปแต่ยังคงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสถาปนานายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่วาระปี2569ถึง2571บรรยากาศภายในงานเริ่มด้วยพิธีแสดงความไว้อาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยดร.อรุณวรรณหาญเจริญศักดิ์นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติวาระปี2566ถึง2569พร้อมจัดฉายวิดิทัศน์สรุปผลงานที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่พิธีส่งมอบตำแหน่งให้แก่นางสุรสวดีสฤทธิ์ดีชัยกุลนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดขอนแก่นคนใหม่ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นโดยดร.อรุณวรรณหาญเจริญศักดิ์อดีตนายกสมาคมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนประสบความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายสตรีและแม่ในชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้านนางสุรสวดีสฤทธิ์ดีชัยกุลนายกสมาคมคนใหม่เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้ว่าพร้อมที่จะสานต่อภารกิจเพื่อสังคมโดยจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนต่อไปสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและระบบความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟจำนวน2จุดสำคัญได้แก่จุดตัดทางรถไฟบ้านดอนย่านางและจุดตัดทางรถไฟบ้านหนองกุงซึ่งเป็นเส้นทางที่มีประชาชนสัญจรผ่านเป็นจำนวนมากการตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างละเอียดทั้งสภาพของทางเชื่อมรางรถไฟระบบแสงสว่างในช่วงค่ำคืนสัญญาณไฟแจ้งเตือนรวมถึงความพร้อมใช้งานของแผงไม้กั้นอัตโนมัติเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนแนวทางการปรับปรุงและซ่อมบำรุงให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเจ้าหน้าที่ปภ.กล่าวว่าการลงพื้นที่ร่วมกันในครั้งนี้เป็นการเชิงรุกเพื่ออุดช่องว่างความเสี่ยงเรามุ่งเน้นการตรวจสอบระบบสัญญาณและทัศนวิสัยโดยรอบเพื่อให้มั่นใจว่าพี่น้องประชาชนที่ขับผ่านจุดตัดทั้งสองแห่งนี้จะมีความปลอดภัยและสามารถมองเห็นสัญญาณเตือนได้อย่างชัดเจนก่อนที่รถไฟจะมาถึงความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการสำคัญในการสร้างความมั่นใจและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามสัญญาณเตือนบริเวณจุดตัดทางรถไฟอย่างเคร่งครัดนายขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีรับมอบอุปกรณ์ฉุกเฉินด้านอุทกภัยจากสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงณศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
การมอบอุปกรณ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุและลดความสูญเสียจากสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากจังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยเฉพาะในปี2568ที่ผ่านมามีพื้นที่ได้รับผลกระทบถึง16อำเภอมูลค่าความเสียหายรวมกว่า120ล้านบาทซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนเสร็จสิ้นแล้วในทุกด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าอุปกรณ์ที่ได้รับมอบในวันนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการภัยพิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มความพร้อมด้านอุปกรณ์กู้ภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่นว่าจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึงในฤดูฝนปีนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันน้ำท่วมและก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญ2จุดประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนบ้านไผ่บริเวณศาลเจ้าอำเภอบ้านไผ่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและจุดที่2โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งห้วยจิกบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข23ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยกระดับความปลอดภัยให้แก่พื้นที่ซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเมื่อปี2562จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางไปยังที่ทำการของนายองอาจฉัตรชัยพลรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต11เพื่อพบปะและมอบนโยบายการทำงานแก่ผู้นำในพื้นที่พร้อมทั้งร่วมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากอำเภอบ้านไผ่บ้านแฮดและอำเภอชนบทเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนต่อไปกรมประชาสัมพันธ์รับโล่เชิดชูเกียรติหนุนกิจกรรมคนตาบอดยกระดับคุณภาพชีวิตที่จังหวัดขอนแก่นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานสัมปชาคนตาบอดแห่งชาติครั้งที่29ภายใต้แนวคิดเสริมพลังคนตาบอดสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคคลที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนตาบอดโดยมีนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ในการเข้ารับโล่ครั้งนี้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลากหลายอาทิการบรรยายพิเศษจากผู้แทนสหภาพคนตาบอดโลกการประชุมอาเซียนคอมมูนิตี้เบลนฟอรัมการฝึกอบรมการประกวดวงดนตรีคนตาบอดและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฝีมือคนตาบอดเพื่อผลักดันสิทธิโอกาสและความเสมอภาคในสังคมนายนเรศชมบุญผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีเห็ดป่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากประชาชนจึงพากันเข้าไปเก็บเห็ดเพื่อนำมาบริโภคและจำหน่ายอย่างไรก็ตามล่าสุดพบช้างป่าเข้ามาอาศัยหากินในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้วจำนวน6ตัวโดยแบ่งเป็นในพื้นที่อำเภอสีชมพูจำนวน5ตัวและอำเภอภูผาม่านจำนวน1ตัวซึ่งช้างป่ามักจะออกหากินตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงกลางดึกก่อนจะพักผ่อนตามป่าชุมชนหรือเชิงเขาซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ชาวบ้านเข้าไปหาเห็ดป่าจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวขณะนี้ทางจังหวัดได้ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูเวียงและอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังและติดตามช้างป่าอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานผู้นำชุมชนเพื่อแจ้งพิกัดของช้างป่าให้ชาวบ้านทราบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้แนะนำข้อปฏิบัติหากเผชิญหน้ากับช้างป่าห้ามวิ่งหนีเด็ดขาดและห้ามจุดประทัดหรือทำเสียงดังใส่เพราะจะทำให้ช้างตกใจและเข้าทำร้ายทันทีสิ่งที่ควรทำคือค่อยๆเดินเลี่ยงไปทางในทิศทางตรงกันข้ามพร้อมเตือนชาวบ้านงดไปนอนพักค้างคืนที่กระท่อมปลายนาในช่วงนี้สำหรับพื้นที่การเกษตรหรือทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากช้างป่า
ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีระเบียบรองรับในการนำเงินงบกลางมาเยียวยาและชดเชยค่าเสียหายให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไปบรรยากาศการเปิดรับลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักโดยทั้งประชาชนและร้านค้าต่างให้ความสนใจเดินทางไปรอคิวณธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นางสาวเจษณีสมสิริแม่ค้าขายหมูปิ้งในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเปิดเผยว่าขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าไม่ยุ่งยากหากมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินมาล่วงหน้าแต่เนื่องจากมีประชาชนกลุ่มใหม่มาขอรับสิทธิ์เป็นจำนวนมากจึงอาจต้องใช้เวลารอคิวค่อนข้างนานทั้งนี้มองว่าเงิน 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนจะช่วยกระตุ้นยอดขายและบรรเทาภาระค่าของชีพได้แต่มีความกังวลเรื่องราคาสินค้าและต้นทุนในปัจจุบันที่ทยอยปรับตัวสูงขึ้นซึ่งอาจทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงเมื่อเทียบกับโครงการที่ผ่านมานางทิพวดีกิติคุณผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดเผยว่าสวนสัตว์ขอนแก่นประสบความสำเร็จครั้งสำคัญด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากโดยสามารถเพาะขยายพันธุ์ลูกตัวกินมดยักษ์ได้เป็นตัวแรกจากพ่อพันธุ์ชื่อมุดและแม่พันธุ์ชื่อหนูเล็กซึ่งได้รับมาจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวทำให้ปัจจุบันสวนสัตว์ขอนแก่นมีตัวกินมดยักษ์รวมแล้ว4ตัวโดยลูกตัวล่าสุดอายุครบ1เดือนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ยังไม่สามารถระบุเพศได้ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลมาจากการออกแบบสวนจัดแสดงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ตั้งแต่ปี2567ที่เน้นพื้นดินนุ่มสำหรับขุดคุ้ยและทำรางปลวกเทียมเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้สัตว์มีสุขภาวะที่ดีจนสามารถผสมพันธุ์และออกลูกได้สำเร็จขณะนี้ลูกตัวกินมดยักษ์เริ่มปีนขึ้นไปเกาะบนหลังแม่ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จะเกาะอยู่แบบนี้จนถึงอายุประมาณ8เดือนโดยทางสวนสัตว์ได้นำแม่และลูกน้อยออกมาเดินเล่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ชมความน่ารักพร้อมกันนี้สวนสัตว์ขอนแก่นเตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมสนุกโหวตตั้งชื่อสมาชิกใหม่ผ่านทางเพจ Facebook สวนสัตว์ขอนแก่นขอนแก่นซูในเร็วๆนี้เทศบาลตำบลผักตบค่ะจับมือกับมสท.ระดมสมองปั้นแบรนด์ท่องเที่ยวท้องถิ่นดึงอัตลักษณ์พญานาคสี่ตระกูลวิถีชีวิตคนอุดรธานีประตูสู่คำชะโนดยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่เทศบาลตำบลผักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะร่วมกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.นำคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอกลงพื้นที่ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์วิชาชีพโดยมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือหลักในการพลิกโฉมและสร้างการจดจำให้กับบ้านผักตบค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาธรท่อแก้วค่ะประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตของมทส.กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะนักศึกษาปริญญาเอกได้ระดมความคิดและศึกษาดูงานในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การทำแบรนดิ้ง3มิติหลักประกอบด้วยสิริมงคลแห่งความศรัทธาที่วัดสะมณีค่ะด้วยการถอดบทเรียนเชิงสัญลักษณ์ก็คือพญานาคสี่ตระกูลรอบอุโบสถและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อวางกลยุทธ์การสื่อสารดึงดูดนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมและความศรัทธาการสร้างอัตลักษณ์งานฝีมือชุมชนและถอดบทเรียนความสำเร็จกลุ่มอาชีพเครื่องหนังแท้บ้านผักตบสินค้าโอท็อป5ดาวและแบรนด์รองเท้าฝีมือคนท้องถิ่นค่ะรวมถึงเครื่องสารผ้าคลามสินค้าชุมชนต่างๆและการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการวิเคราะห์และเชื่อมโยงนวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักการเมืองท้องถิ่นและบุคลากรของเทศบาลสามารถสื่อสารนโยบายและบริการสาธารณะที่เข้าถึงประชาชนยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรมดังกล่าวค่ะเปิดโอกาสให้คณาจารย์นักศึกษาและหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมประชุมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสังเคราะห์จนเกิดเป็นโมเดลความสำเร็จซึ่งจะถูกนำไปต่อยอดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ท่องเที่ยวบ้านผักตบที่มีความทันสมัยและสอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคร่วมสมัย
แต่ยังคงรักษาจิตวิญญาณและรากเหง้าของชุมชนไว้อย่างเหนียวแน่นค่ะการจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะยังได้มีการเรียนรู้โปรแกรม AI พื้นฐานในชีวิตประจำวันถอดรหัส7กลยุทธ์สร้างแบรนด์ชุมชนอย่างยั่งยืนการร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงแต่สะท้อนบทบาทของมสท.ในการเป็นผู้นำทางวิชาการที่เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริงในท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการจุดประกายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญของนวัตกรรมการสื่อสารในฐานะเครื่องยนต์หลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Travel Mart Plus 2027อย่างเป็นทางการคาดว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านบาทและเงินสะพัดในจังหวัดหลายร้อยล้านบาทค่ะนางสาวณัฐธิยาตันทสุขนายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าภายหลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้ขอนแก่นค่ะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2027ซึ่งถือเป็นงานส่งเสริมการค้าขายด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดของหนึ่งอย่างงานหนึ่งของประเทศแล้วก็เป็นก้าวสำคัญของจังหวัดค่ะที่จะแสดงถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ใช่แค่การที่ขอนแก่นได้สิทธิ์จัดงานแต่คือการที่จังหวัดขอนแก่นค่ะได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศเราว่ามีความพร้อมในทุกมิติทั้งสถานที่ระบบโลจิสติกการเดินทางและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติค่ะการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ TTM Plus 2027ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จเชิงภาพลักษณ์แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอีสานอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งจากสถิติของทท.พบว่างาน TTM Plus 2024ที่จังหวัดพังงาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,400 ล้านบาทขณะที่ TTM Plus 2025ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 4,200 ล้านบาทค่ะดังนั้นค่ะที่จังหวัดขอนแก่นคาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในระดับกว่า 4,000 ล้านบาทให้กับระบบท่องเที่ยวไทยเช่นเดียวกันค่ะนางสาวณัฐธิยายังต่ออีกว่าประโยชน์ที่ขอนแก่นจะได้รับโดยตรงค่ะไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รายได้ในช่วงจัดงาน 3-4 วันแต่จะรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะที่จะเข้าไปในห่วงโซ่ทั้งหมดโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะเข้าสู่จังหวัดโดยตรงเกิดจากการเข้าพักโรงแรมร้านอาหารการเดินทางภายในพื้นที่การใช้บริการโลจิสติกการจ้างงานการจัดกิจกรรมพรีทัวร์และโพสต์ทัวร์รวมถึงการจับจ่ายของผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศซึ่งประเมินได้ว่าขอนแก่นค่ะจะมีเงินสะพัดในจังหวัดระดับจังหวัดนะคะหลายร้อยล้านบาทค่ะและที่สำคัญกว่านั้นค่ะคือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จะต่อยอดในระยะยาวททค่ะระบุว่า TEMM Plus 2024ที่ผ่านมานั้นสามารถสร้างยอดเจรจาธุรกิจกว่า 14,700 กว่านัดหมายและแปลงเป็นโอกาสทางการขายจนเกิดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวกว่า 92,000 คนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างานนี้ค่ะทั่วโลกได้เห็นขอนแก่นได้รู้จักอีสานและเกิดการขายจริงในอนาคตเพราะฉะนั้นมูลค่าที่แท้จริงของงานนี้ไม่ใช่แค่เงินสะพัดในช่วงจัดงานค่ะแต่คือรายได้ที่จะตามมาในอีกหลายปีเพราะว่าการประชุมในปี2027ไม่ใช่แค่การนำคนมาที่จังหวัดขอนแก่นแต่คือการนำโอกาสรายได้และนำสายตาจากทั่วโลกมาสู่ขอนแก่นด้วยและนี่ก็คือโอกาสครั้งใหญ่ค่ะที่เมืองนี้จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลกอย่างแท้จริงค่ะจังหวัดขอนแก่นค่ะเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลเพื่อรับมือน้ำท่วมเขตชุมชนเมืองหลังพายุฝนตกหนักที่ผ่านมาพร้อมเปิดให้ประชาชนค่ะรับกระสอบทรายฟรี24ชั่วโมงค่ะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล14นิ้วจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นที่บริเวณบ้านกอกถนนหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านสาธารณภัยจากพายุฝนที่ตกลงในพื้นที่อย่างต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
นายประสิทธิ์ท้องแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าขณะนี้ค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ติดตั้งระบบระบายน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำระยะไกลและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ในจุดระบายน้ำหลักของเขตชุมชนเมืองเพื่อจัดการจราจรทางน้ำและระบายน้ำในพื้นที่ให้ลงสู่ลำน้ำสาธารณะตามแผนบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นชุมชนนนทันชุมชนกลางสดานริมบึงแก่นนครและซอยจอมพลค่ะที่จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดจากพายุฝนนะคะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมาทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากภาวะน้ำท่วมขังในเขตชุมชนและเส้นทางสัญจรในจุดต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมหลักทันทีเมื่อเกิดเหตุฝนตกเจ้าหน้าที่กองป้องกันก็จะเข้าไปประจำการในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือประชาชนเช่นเดียวกันกับชุมชนโดยรอบบึงแก่นนครที่พบว่ามวลน้ำค่ะได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนได้มีการเปิดเส้นทางน้ำและขุดลอกร่องน้ำเร่งด่วนทั้งหมดแล้วนายประสิทธิ์ค่ะกล่าวต่อว่าขณะนี้ค่ะทางเทศบาลได้กำหนดให้สถานีดับเพลิงทุกแห่งเป็นจุดบริการของประชาชนที่ต้องการขอรับการสนับสนุนกระสอบทรายเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของตนเองหรือต้องการทำแนวกั้นน้ำตามเส้นทางน้ำไหลโดยสามารถติดต่อขอรับได้ที่สถานีดับเพลิงสีจันทร์และสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างค่ะโดยจำกัดคนละ30กระสอบอย่างไรก็ตามค่ะเทศบาลนครขอนแก่นต้องขออภัยในความไม่สะดวกจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะก็ได้ประจำการในพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกมุมและเขตเศรษฐกิจเมืองอย่างเร่งด่วนตามแผนเผชิญเหตุและแนวทางการบริหารจัดการด้านต่างๆไว้ทั้งหมดแล้วค่ะปน.เขต4ค่ะเปิดร้านไทยช่วยไทยคู่ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท116จุดทั่วทั้งอีสานตอนบนชวนผู้บริโภคชิมช็อปสินค้าราคาถูกหลายสิบรายการพร้อมเปิดเป็นจุดกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงรับสินค้าตรงจากปน.ง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่รัฐกำหนดค่ะที่สำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นถนนกลางเมืองเขตเทศบาลนครขอนแก่นนายจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและนายรัฐไทยรื่นระวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4ค่ะร่วมกันเปิดจุดบริการร้านค้าไทยช่วยไทยและการเปิดจุดบริการรับสินค้าไทยช่วยไทยสำหรับรถพุ่มพวงในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะที่จุดบริการแล้วก็จำหน่ายสินค้า Thailand Post Mart ซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานไปรษณีย์เขต4ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นบริเวณชั้น1ณจุดบริการลูกค้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นโดยมีสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยมาแสดงและจำหน่ายคู่กับสินค้า Thailand Post Mart ในราคาที่รัฐบาลกำหนดค่ะท่ามกลางความสนใจจากผู้ที่มาใช้บริการไปรษณีย์และลูกค้าที่ทราบข่าวทยอยกันมาเลือกซื้อสินค้านานาชนิดจำนวนมากค่ะนายรัฐไทยรื่นระวัฒน์ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต4กล่าวว่าร้านค้าไทยช่วยไทยค่ะที่ทำการจัดตั้งขึ้นที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่นเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปน.เขต4ค่ะได้กำหนดจัดตั้งร้านค้าไทยช่วยไทยควบคู่กับร้านค้า Thailand Post Mart ในพื้นที่8จังหวัดภาคอีสานตอนบนทั้งสิ้น116แห่งเรียกได้ว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในภาคอีสานตอนบนนั้นจะเป็นร้านค้าไทยช่วยไทยที่มีการนำสินค้าชุดแรกรวมกว่า15รายการมาจำหน่ายในราคาที่กรมการค้าภายในกำหนดซึ่งถือเป็นช่องทางการจำหน่ายและให้บริการประชาชนที่สะดวกและรวดเร็วและคล่องตัวค่ะที่สำคัญค่ะลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อออเดอร์หรือสินค้าที่ต้องการในโครงการไทยช่วยไทยและมารับในจุดบริการไปรษณีย์ใกล้บ้านหรือจุดที่ต้องการได้อีกด้วยค่ะ
นอกจากสินค้าราคาประหยัดตามโครงการไทยช่วยไทยที่ปน.นำมาจำหน่ายแล้วกระทรวงพาณิชย์ค่ะยังได้ประสานความร่วมมือในโครงการรถพุ่มพวงด้วยการกำหนดให้สำนักงานไปรษณีย์ทั่วประเทศเป็นจุดรับสินค้าและกระจายสินค้าให้กับรถพุ่มพวงที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นรถพุ่มพวงไซส์ Sหรือในกลุ่มรถจักรยานยนต์ไซส์ M ในรถกลุ่มพ่วงข้างไซส์ L และในกลุ่มรถกระบะค่ะที่สามารถมารับสินค้าตามโครงการไทยช่วยไทยได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในราคาที่รัฐกำหนดเพื่อที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายให้กับชุมชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะปัจจุบันค่ะมีจำนวนรถเร่ที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในความรับผิดชอบของปน.เขต4ทั้งสิ้น848รายเฉพาะที่ขอนแก่น129รายขณะที่จากการเปิดให้บริการมากว่า2สัปดาห์พบว่าปน.เขต4ค่ะทำรายได้เป็นลำดับที่2ของปน.ทั้งประเทศยอดรวมกว่า 100,000 บาทโดยที่ไปรษณีย์หนองบัวลำภูนะคะมียอดจำหน่ายสูงที่สุดค่ะโดยสินค้าที่จำหน่ายได้มากที่สุดก็คือปลากระป๋องน้ำมันปลาล์มหอยลายกระป๋องค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนอกจากสินค้าไทยช่วยไทยแล้วยังมีสินค้าที่ได้รับความสนใจอย่างอื่นเช่นกันค่ะเพราะว่าสามารถสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันของไปรษณีย์หรือสั่งซื้อที่สำนักงานได้ในราคาถูกซึ่งขณะนี้ค่ะสิ่งที่ได้รับความสนใจมากก็คือกลุ่มผลไม้ตามฤดูกาลประเภทสละมันม่วงลำไยรวมทั้งสินค้าท้องถิ่นอย่างไข่เค็มชายากุนเชียงไส้กรอกอีสานที่มีให้บริการทุกที่ที่ทำการปน.ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนแล้วค่ะไปดูกันที่ข่าวขอนแก่นค่ะเด็ดปีกนักค้ายารายย่อย2รายพบรับมาเม็ดละ 17.5 บาทขายเม็ดละ50บาทเร่งสืบสวนขยายผลหาต้นทางและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพันตำรวจเอกค่ะธีรทัศน์พงษ์สุวรรณผู้กำกับสภ.มัญจาคีรีนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนและชุดปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการเด็ดปีกนักค้ายาเสพติดรายย่อยค่ะโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายจาก2จุดกลางทุ่งนาในพื้นที่ตำบลโพนเพ็กอำเภอมัญจาคีรีประกอบด้วยนายวัลละหานเตชะค่ะที่อยู่บ้านเลขที่101หมู่10ตำบลโพนเพ็กอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางยาบ้ารวม272เม็ดโดยจับกุมได้บริเวณกระท่อมทางนาทิศเหนือของบ้านขามป้อมค่ะพลตำรวจเอกธีรทัศน์นะคะกล่าวว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค่ะได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่านายวันลบค่ะมีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่บ้านขามป้อมและหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นประจำโดยใช้กระท่อมกลางนาค่ะเป็นแหล่งซื้อขายยาบ้าหลังได้รับข้อมูลค่ะชุดสืบสวนจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบกระท่อมกลางนาดังกล่าวเมื่อไปถึงค่ะพบนายวันลบอยู่บนกระท่อมมีท่าทางพิรุธน่าสงสัยเชื่อว่าอาจมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่เจ้าหน้าที่ค่ะจึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นกระทั่งพบยาบ้าจำนวน160เม็ดบรรจุอยู่ในถุงซิปล็อกพลาสติกสีชมพูซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนาบริเวณใกล้จุดที่นายวัลลบยืนอยู่ขณะถูกจับกุมค่ะแล้วก็พบยาบ้าอีก112เม็ดอยู่ในบรรจุถุงพลาสติกนะคะซิปล็อกสีน้ำเงินซุกซ่อนอยู่ที่ฝาผนังกระท่อมนาใกล้กันรวมของกลางยาบ้าทั้งหมด272เม็ดนั่นเองค่ะนายวันลบค่ะรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองโดยซื้อมาไว้เพื่อจำหน่ายและเสพจากบุคคลชื่อนายดงหรือนงชาวอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นก่อนมาจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยซื้อยาบ้ามาครั้งละ1ถุงจำนวน200เม็ดในราคาถุงละ 3,500 บาทค่ะแล้วนำมาขายในราคาเม็ดละ50บาททำมาแล้ว3ครั้งขณะที่ทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพบผลเป็นบวกหรือฉี่ม่วงก่อนนำตัวพร้อมของกลางค่ะส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีเพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะ
ู้กำกับสภ.มัญจาคิรีกล่าวต่อว่าเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้จับกุมนายวิราจิตโคตรอายุ41ปีที่อยู่อำเภอมัญจาคิรีจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางยาบ้า2เม็ดโดยจับกลุ่มได้บริเวณกระท่อมนาทางทิศเหนือของบ้านแจ้งหมู่4ค่ะซึ่งการสอบสวนพบว่านายวิราจรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตนเองจริงโดยมีไว้เพื่อเสพเจ้าหน้าที่ค่ะจึงได้ทำการตรวจปัสสาวะพบผลเป็นบวกก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและข้อหาเสพยาเสพติดค่ะทางสภ.มัญจาคีรีค่ะก็ได้ดำเนินการสืบสวนหาข่าวและติดตามจับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงจับกลุ่มและส่งดำเนินคดีเท่านั้นแต่จะสืบสวนขยายผลไปถึงต้นทางที่ผู้ต้องหาทั้ง2รายติดต่อซื้อขายรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะเทศบาลนครขอนแก่นค่ะก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่ตลาดริมบึงแก่นนครค่ะหลังมีประชาชนค่ะเข้าไปซื้อเกี๊ยวปลากลับมารับประทานแต่กลับพบมีกระดาษทิชชู่ในเกี๊ยวค่ะความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีหญิงท่านหนึ่งค่ะวัย58ปีได้ไปซื้อเกี๊ยวปลาที่บริเวณตลาดริมบึงแก่นนครเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะแต่เมื่อนำกลับมารับประทานพบว่าในเกี๊ยวนั้นมีกระดาษทิชชู่อยู่ภายในก่อนที่จะมีการโพสต์เรื่องราวที่เกิดขึ้นลงในสื่อโซเชียลค่ะความคืบหน้าก็คือนางสาวนุชชนีวันดีดอนดีเลิศค่ะรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นได้ติดต่อสอบถามไปยังผู้ดูแลตลาดโดยเบื้องต้นทราบว่าที่ตลาดค่ะจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายสินค้าแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ขายประจำกับกลุ่มที่ขายรายวันค่ะซึ่งในวันที่พบนะคะร้านจำหน่ายเกี๊ยวปลาเบื้องต้นเป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านประจำแต่มีการขายบริเวณริมถนนทางเข้าประตูหลังวัดธาตุค่ะคาดว่าในเย็นวันที่13ได้เข้ามาขายภายในตลาดริมบึงแก่นนครก่อนที่จะกลับไปขณะนี้ค่ะได้ให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะติดตามหาร้านค้าดังกล่าวแล้วและเตรียมให้ประชาชนค่ะที่ซื้อเกี๊ยวมารับประทานได้นำเกี๊ยวมาให้กับทางเทศบาลเพื่อจะได้มีการพิสูจน์สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในเกี๊ยวหากพบค่ะจะมีการเอาความผิดกับทางร้านต่อไปและในช่วงเย็นวันนี้ค่ะจะมีการออกตรวจสอบภายในตลาดริมบึงแก่นนครอีกครั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซื้อของและรับประทานอาหารที่ตลาดสดบึงแก่นนครจะได้รักษาภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นไว้ด้วยค่ะแล้ววันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วกับรายการรู้ไว้ปลอดภัยกว่าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AM 621กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์ค่ะและช่องทางออนไลน์ค่ะเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะดิฉันชุติประภาศรีวรรณสมผู้ดำเนินรายการต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดุจร่มโพแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงใฝ่ศึกษาในศาสตร์แห่งดนตรีภาษาและศิลปะอันเป็นรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมให้ทรงมีสายพระเนตรลึกซึ้งต่อคุณค่ามรดกของชาติทรงฟื้นฟูโขนมรดกการแสดงชั้นสูงของแผ่นดินพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์อย่างรอบด้านจนโขนไทยกลับมารุ่งเรืองเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติในด้านทัศนศิลป์พระองค์ทรงก่อตั้งหอศิลป์เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานอันทรงคุณค่าพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปกรรมสำหรับประชาชนทุกวัยทางด้านดนตรีทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงหลายบทให้วง The Handsome บรรเลงถวายทั้งในวาระส่วนพระองค์และงานพระราชพิธีสำคัญอีกทั้งยังทรงสนับสนุนศิลปินและวงดนตรีสร้างเวทีให้บทเพลงไทยและสากลเผยแพร่สู่ประชาชนด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระองค์ทรงเป็นพลังสำคัญที่ทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงไว้ซึ่งความงดงามและทรงนำศิลปะแห่งชาติสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามวิรู้เรือง

0: รถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก4 นาทีครับช่วงเวลาที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับบางคนก็บอกว่าอยู่บนรถไฟฟ้ากำลังเลิกงานก็ใส่แบบหูฟังด้วยฟังรายการอยู่นะครับก็ขอบคุณมากๆมีส่งภาพมาขอบพระคุณครับทุกพื้นที่นะครับเดินทางกลับบ้านจะอยู่บ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วหรือบางคนบอกว่าเตรียมเริ่มต้นการทำงานในภาคค่ำก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพอได้ยินเสียงปุ๊บเนี่ยเหมือนเป็นการแบบว่าอ่ะอาบน้ำอาบท่านะครับแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานในช่วงภาคค่ำเพราะฉะนั้นแล้วครับถึงบ้านแล้วบางคนก็ทำงานมาตลอดทั้งวันช่วงเย็นค่ำนี้นะครับติดตามฟังข่าวในรอบวันเพื่อว่าพรุ่งนี้นะครับก็จะได้พักผ่อนแล้วก็ตื่นเช้าด้วยความสดชื่นจะได้รู้เหตุการณ์ต่างๆกันอ่ะโทรศัพท์มาเพิ่มเติมกันบอกเบอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721ใครที่ติดตามกันอยู่ช่องทางไหนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในช่วงเย็นๆแบบนี้ทักทายกันเข้ามาได้เลยตอนนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องหลายคนที่ติดตามกันอยู่สถานการณ์พาไปติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดต้องบอกว่าเป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านยอมรับแบบนี้ครับบอกว่ายังหาข้อยุติในเรื่องของการเจรจากับฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ในขณะนี้แต่ยืนยันครับว่าทุกการเจรจาเป็นไปได้นะครับโดยต้องคำนึงถึงอธิปไตยและก็ผลประโยชน์ของประเทศโดยเรื่องนี้ครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบปะหารือกับนายปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาก็ระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันความพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสแม้ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ย
2: FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี
4: ่ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
6: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
5: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
6: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
5: เอสก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
10: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงรองอธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีชูแนวคิดปลูกพืชแซมแปลงหม่อนสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรยุคใหม่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นร้านค้าจังหวัดขอนแก่นเร่งทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคลึกคักเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดขอนแก่นจัดพิธีมอบพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญณพระอุโบสถวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันวัดป่าแสงอรุณถือเป็นส่วนรวมจิตใจที่สำคัญของชาวจังหวัดขอนแก่นมีความโดดเด่นทั้งในด้านการเผยแพร่พุทธศาสนาและสถาปัตยกรรมที่งดงามโดยเฉพาะสิบอีสานหรือพระอุโบสถที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองอธิบดีกรมหม่อนไหมเปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีชูแนวคิดปลูกพืชแซมแปลงหม่อนสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรยุคใหม่ที่อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีณกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมบ้านนาอุดมหมู่4ตำบลดงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นโดยนางสาวชนะชนกจันทร์เพ็งรองอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคใต้โครงการขยายผลเทคโนโลยีปลูกพืชแซมแปลงหม่อนเสริมรายได้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสร้างอาชีพให้ยั่งยืนปีงบประมาณ2569โดยมีผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจเสริมในแปลงหม่อนระหว่างที่รอให้ต้นหม่อนพร้อมใช้งานนอกจากจะช่วยให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วพืชแซมเหล่านี้จะต้องเป็นพืชที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของหม่อนไม่เป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืชและที่สำคัญที่สุดคือต้องไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อไหมเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป ร้านค้าจังหวัดขอนแก่นเร่งทยอยสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จากการลงพื้นที่สำรวจร้านค้าในเขตเทศบาลนครขอนแก่นพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ต่างตื่นตัวและอยากเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่กำลังเปิดให้ลงทะเบียนทั้งในส่วนของประชาชนทั่วไปและร้านค้าทั่วไปด้านแม่ค้าขายหมูปิ้งกล่าวว่ามารอคิวที่ธนาคารกรุงไทยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งแต่เวลาดำเนินการประมาณ10นาทีซึ่งมีคนมารอคิวค่อนข้างมากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มประชาชนที่ขอรับสิทธิ์ใหม่แต่ในส่วนร้านค้ายังมีน้อยซึ่งโดยส่วนตัวมองว่าการลงทะเบียนเข้าใจง่ายแต่ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงินก่อนแล้วค่อยไปที่ธนาคารก็จะทำให้ขั้นตอนรวดเร็วมากวงเงินที่รัฐบาลให้มาเดือนละ 1,000 บาท4เดือนก็พอที่จะช่วยบรรเทาได้ถ้าเทียบกับโครงการก่อนๆที่ผ่านมาเสียงส่วนใหญ่ของพ่อค้าแม่ค้าในโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้เยอะมากเกณฑ์การเลือกร้านค้าควรจะให้ร้านค้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ขึ้นถูกต้องตามกฎหมายจะเป็นผลดีกับร้านค้าและจะเป็นผลดีกับทางรัฐบาลด้วยในมุมของผู้ประกอบการน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,002.29 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 420.62 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 69.94 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 61.26 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 994.88 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 163.5 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด85ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 47.29 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 8.02 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 6.5

0: จังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาต่ำสุด26องศาน
1: โยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: ต่อไปติดตามรับฟังนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี้ครม.เห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2บรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนายกระดับคุณภาพการศึกษาไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอพร้อมอนุมัติงบประมาณรวม 2037.96 ล้านบาทเพื่อใช้ในการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการซึ่งเป็นการดำเนินการต่อจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากลตั้งเป้าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578เมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นๆตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขโดยไม่ต้องขอยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูงพร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลจบข่าวจันจรางามรักบรรณาธิการชุติประภาศรีบุญสมอ่าน
2: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
4: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าติดตามติดตามเป็นคำกริยา หมายถึง

0: ไปด้วยมาด้วยหมายถึงแสวงหาเพิ่มเติมสดับตรับฟังความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเช่นติดตามข่าวหมายถึงตามหาเช่นตำรวจติดตามผู้ร้ายติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวรักษ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบุรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น

วัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดเนี่ยเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ

0: 99.90 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายกุมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปย่ายสิทธิ์บัตรทองพอดีพึ่งย่ายมาจากต่างจังหวัดไปก็เด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัวโอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.นั่นน่ะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานละตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย่ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนก้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า ดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสันนี่บ่พื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
7: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
6: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นคุณผู้ฟังคะสรุปนี้ดิฉันจิราพรบางข้างค่ะยังคงมีเรื่องราวที่สำคัญที่น่าสนใจนะคะฝากให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยนะเรื่องราวความรักความสามัคคีปรองดองระหว่างพี่น้องชาวไทยชาวใต้ด้วยกันหรือคนอีสานนี่แหละนะคะจริงๆแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะเรามีเรื่องเล่านะคะหรือว่าสิ่งที่นำการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งของคนอีสานและก็คนภาคใต้มาฝากกันสัปดาห์นี้เรามาฟังนะคะเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่ามาอาศัยในพื้นที่ภาคอีสานพี่น้องสดตั้งให้บอกว่าอยู่มานานด้วยนะคะและด้วยความเป็นประเทศไทยด้วยกันค่ะส่วนใหญ่ก็บอกว่ารสชาติอาหารอร่อยนะคะทั้งปลาร้าส้มตำหรืออาหารอีสานแล้วก็เรื่องของผลไม้ต่างๆที่มีคล้ายคลึงกันกับพี่น้องชาวใต้ที่บอกว่าเคยอยู่ตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะแต่พอมาทำงานมาอยู่อีสานนะมาทำภารกิจหลายอย่างนะคะพอมาเห็นเรื่องของความเป็นอยู่นะคะถึงแม้ว่าอีสานนี่นะคะจะมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของทรัพย์ในดินสินในน้ำบ้างนะคะแต่ว่าบางครั้งด้วยความแล้งก็แล้งจริงๆแต่พี่น้องสดตั้งให้บอกว่าอยู่ได้ด้วยความที่บอกว่ามีความรักความสามัคคีที่ดีต่อกันแบบเป็นที่เป็นน้องกันจริงๆคนอีสานเนี่ยค่ะเวลาที่เห็นผู้คนเห็นแขกเรือแขกไปไทยมาอย่างเงี้ยจะชวนจะเรียกนะคะด้วยที่เรียกว่าชวนทานข้าวนะคะไม่รู้แหละนะบางทีมาขายของถึงหน้าบ้านอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบบชวนทานข้าวปลาอาหารถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันลักษณะนี้และนอกจากนี้แล้วนะคะมนต์เสน่ห์ของอีสานที่คนใต้บอกเลยนะสำหรับคนใต้ที่มาอยู่อีสานนะบอกว่ามาจากหลายปัจจัยที่ชื่นชอบนะคะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมชีวิตที่เรียบง่ายวิถีความเป็นอยู่ธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับอาหารใต้นะคะอย่างกลิ่นแรงแต่แฝงไปด้วยความอริดอร่อยความนัวความแซ่บอย่างนี้นะคะคนใต้ก็จะส่วนใหญ่จะชอบทานอาหารรสจัดอย่างนี้นะคะจึงทำให้คนใต้และคนอีสานรสชาติอาหารจะคล้ายคลึงกันถึงรู้สึกว่าอาจจะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่มีความรู้สึกว่าความเป็นอยู่การปรับตัวไม่ได้มากมายอะไรเลยสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือความเป็นมิตรของคนในพื้นที่และได้มีโอกาสมาเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยอยู่จากของคนใต้ที่เคยอยู่นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคุณฟังคะความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีสานนี่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งภาษากลางภาษาถิ่นอีสานดนตรีนะคะการแสดงประเพณีต่างๆหมอลำเสียงแคนเหล่านี้และก็พินแคนโหวตนี่ใช่หมดเลยและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายค่ะผู้คนในอีสานบอกเลยว่ามักใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจริงๆพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจให้กับคนใต้ที่ชื่นชอบที่ได้มาอยู่อีสานเขาบอกว่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีความสงบนั่นเองนอกจากนี้มีธรรมชาติที่สวยงามนะคะถึงแม้ว่าอีสานจะไม่มีทะเลแต่คือมีอย่างนี้ค่ะมีทุ่งนามีแม่น้ำมีภูเขานี่แหละที่คนใต้บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบและเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คนอย่างมากกันเลยทีเดียวเชียวคุณฟังค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ามาอยู่อีสานนี่มีแต่อุดมสมบูรณ์รสชาติอาหารอันแสนอร่อยอร่อยนะคะรสชาติอาหารอีสานจะมีความดูเด็ดเผ็ดมันรสชาติจัดจ้านนะเผ็ดก็เผ็ดจริงเปรี้ยวเค็มหวานนี่จัดเต็มซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากอาหารใต้นะคะบางสิ่งบางอย่างด้วยแต่สิ่งที่คล้ายกันนะก็คือความเผ็ดและกลิ่นนะกลิ่นของน้ำเครื่องปรุงนะคะจะคล้ายๆกับน้ำบูดูของอาหารของใต้กันเนี่ยนะคะคุณฟังค่ะแม้สรุปแค่ช่วงแรกนะคะกับช่วงของรายการใต้สันติสุขคุณฟังค่ะค่ำคืนนี้จิรพรมั่งคั่งเรียกว่าจัดเต็มให้เลยนะคะสัปดาห์นี้เรานำฝากกันนะกับเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนใต้ที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่อีสานนะคะเรียกว่ามีรอยยิ้มอิ่มเปรมปรีกันเลยทีเดียวนะคะคุณฟังสามารถที่จะร่วม
ติดตามรับฟังกันได้นะสำหรับเรื่องราวดีๆเหล่านี้ขึ้นสทขอนแก่นนะทางสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังค่ะทุกวันพุธเวลา 18:30 ถึง 19:00 นเราจะพักกันไว้ก่อนสำหรับช่วงแรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามกันต่อกับช่วงของรายการใต้สันติสุขกันค่ะ

0: ใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดน

ุณฟังกันมาติดตามกันต่อนะคะของรายการใต้สันติสุขนะคะเรามาติดตามกันต่อสำหรับในช่วงสุดท้ายค่ะก็จะมีคนพื้นที่ภาคใต้นะคะกลับกลายเข้ามาอยู่ในพื้นที่อีสานไม่ว่าจะเรื่องของรสชาติอาหารอร่อยค่ะที่คนใต้บอกว่ารสชาติคล้ายคลึงกันรสโดดเด็ดเผ็ดมันกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มตำค่ะนี่ก็ด้วยเครื่องพริกเครื่องแกงต่างๆนะคะรสร้อนแรงคนใต้ก็นิยมชมชอบรับประทานอาหารอีสานที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้มแกงอ่อมลักษณะนี้ก็จะมีความสุขกับการรับประทานนะคะกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งนะคะอาหารของคนอีสานนี่ทำให้พี่น้องชาวใต้ขาดไม่ได้เลยนะคะและพอกลับบ้านนะคะก็จะกลายเป็นว่าเรื่องของอาหารการกินของอีสานอร่อยคนใต้ก็มีส่วนที่จะช่วยกระตุ้นนะคะนำไปขยายต่อนะคะเพื่อที่จะนำเรื่องของอาหารอีสานที่รสเด็ดๆอย่างส้มตำร้ายอย่างนี้นะคะนำไปพื้นที่ภาคใต้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าทำให้พี่น้องชาวใต้ชื่นชอบกับอาหารอีสานอีกด้วยและก็เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มค่ะคนใต้นี่ก็ชอบประเภทเครื่องประดับประดาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มนะคะของภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือไม่ก็เป็นผ้าถุงผ้าบาเต้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะของคนอีสานก็ลวดลายและเลื่อมเช่นเดียวกันอย่างผ้าไหมค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นการผลัดเปลี่ยนกันนะคะผลัดเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะในการซื้อขายร่วมกันสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนกันเลยเดียวอีสานและใต้นะคะมีส่วนที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจของดีของแซ่บของอีสานกันนะคะและก็อีกเรื่องข้าวเหนียวนะคะที่คนใต้ชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้รากไม้ต่างๆกันแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลนะคะข้าวเหนียวน้ำกะทินี่แหละคนใต้บอกว่าชื่นชอบข้าวเหนียวมะม่วงนะคะรสชาติอร่อยมากกันเลยทีเดียวหลังจากที่บอกว่าทานอาหารคาวเสร็จมาที่อาหารหวานนี้นะคะอย่างข้าวเหนียวอย่างเงี้ยก็ส่งผลให้ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะสำหรับพี่น้องอีสานแล้วก็ให้คนใต้มาช่วยกันอุดหนุนอย่างข้าวเหนียวลักษณะดังกล่าวเหล่านี้แหละค่ะเรามีประวัตินะในเรื่องของการที่คนใต้บอกว่าชื่นชอบเรื่องของน้ำปลาร้าจะมีกลิ่นร้อนแรงกลิ่นแรงคล้ายๆกับน้ำบูดูคุณฟังคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนใต้นะคะยึดถือในเรื่องของการทานอาหารที่มีรสชาติคล้ายๆกับพื้นเพดั้งเดิมของพวกเขาก็คืออาหารที่มีกลิ่นแรงลักษณะนี้นะคะอย่างคนอีสานเนี่ยชื่นชอบนะชอบอาหารทะเลนะคะที่คนใต้เขาบอกว่าสลับกันไปสลับกันมาทานแลกเปลี่ยนกันมีความสุขว่าอย่างนั้นนะกับการที่ได้รับประทานอาหารซึ่งอาหารอีสานและอาหารใต้นะจะมีรสชาติมีกลิ่นจะคล้ายๆกันนะแต่แตกต่างกันที่สภาพความเป็นอยู่และก็พื้นที่นะคะที่ได้มีการส่งเสริมการเพาะปลูกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเช่นพวกพืชผักต่างๆของใต้อย่างสตอนะกลิ่นแรงแต่ถ้าเป็นของอีสานอย่างกระถินนี่นะคะพวกกระถินเมล็ดกระถินอย่างเงี้ยรสชาติก็จะกลิ่นก็จะคล้ายๆกันลักษณะนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้ดังนั้นนะคะสำหรับคนไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติใดจะอยู่เหนือใต้ออกตกค่ะเราก็มีความรู้รักสามัคคีที่ดีต่อกันโดยเฉพาะคนใต้นะคะที่ได้มีโอกาสมาเยือนถิ่นอีสานนะบอกว่ามีโอกาสที่ดีในการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่จากการที่อยู่อีสานแล้วเป็นโอกาสที่ดีให้ผู้คนจากภาคใต้ได้เรียนรู้ชีวิตวัฒนธรรมความเป็นประเพณีใหม่ๆที่แตกต่างจากที่เคยอยู่ในพื้นเพในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนนะคะและที่สำคัญนั้นคนใต้บอกเลยค่ะว่าชื่นชอบธรรมชาติและอาหารการกินการแต่งกายนะคะที่ประทับอกประทับใจที่คนอีสานนั้นล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอย่างไม่เสื่อมคลายกันเลยทีเดียวนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้กับรายการใต้สันติสุขสัปดาห์นี้นะคะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งเราจะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิถีวัฒนธรรมนะหรือว่าความหมายความสำคัญรู้รักสามัคคีให้กับคนไทยและพี่น้องภาคใต้นะได้รับฟังกันละค่ะคลื่นสทขอนแก่นแห่งนี้18:30 น.ถึง19:00 น.ทุกวันพุธฝากติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ค่ำคืนนี้ลาไปด้วยงานเพลงเพราะๆสวัสดีค่ะ

0: FM 95.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการดีรายการเด่นทางสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz รับฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับรายการเก็บข่าวมาคุย 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รับฟังละครสั้นมัจจุราชที่มองไม่เห็นตัวกับคณะมิตรสัมพันธ์รายการที่เสนอเรื่องราวใกล้ตัวเป็นอุทาหรณ์สอนใจเพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเสาร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟังรายการดีมีประโยชน์ฟัง 99.5 สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ชน์ของประเทศ
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการพบหารือทวิภาคีกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ยังหาข้อยุติระหว่างกันไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันและพยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเพื่อปิดโอกาสในการเจรจาต่อกันรวมทั้งกัมพูชาแสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสแม้นายเสียศักดิ์จะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาสามารถพูดคุยกันสองฝ่ายได้ก่อนไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วย
2: คือคราวนี้ก็ผมก็บอกว่าเรื่องเขตแดนทางทะเลเนี่ยจริงๆแล้วท่าทีของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ขัดกันเราคุยกันก่อนแล้วดูซิว่าถ้าคุยกันไม่ได้เนี่ยเราก็ไปสู่กลไกอื่นๆที่มีภายใต้อนุสัญญาดูว่าเรามีทางเลือกอะไรต่างๆบ้างใช่ไหมไม่ใช่ว่าบังคับฝ่ายหนึ่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันจะมีผลต่อประเด็นด้านอื่นๆนะครับที่เขาอยากจะเห็นความคืบหน้าต้องคุยกันในเชิงนโยบายอะไรต่างๆนะครับเพราะสิ่งที่ผมนำเสนอนี่คือว่าตอนนี้เราอย่ามาพยายามหรือว่าใครจะมีไพ่เหนือกับใครมันไม่ใช่ละมันไม่ควรจะมาเล่นเกมนี้ตอนนี้มาคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเดินหน้ากันยังไง
1: นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าแม้ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมทั้งยืนยันว่าในการเจรจาไทยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชาเนื่องจากต้องคำนึงถึงอธิปไตยและผลประโยชน์ของประเทศรวมทั้งยอมรับว่าการเจรจาหาจุดลงตัวระหว่างสองฝ่ายนั้นไม่ง่ายแต่อย่างน้อยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันที่11มิถุนายนนี
3: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรจากสถานการณ์ต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกในขณะนี้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขณะนี้ได้มีการเริ่มการผลิตแล้วซึ่งในวันที่11มิถุนายนนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอต่อที่ประชุมที่จะเป็นการดูแลเกษตรกรอย่างรอบด้านรวมไปถึง3มาตรการของสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยที่เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแก่เกษตรกรที่ตกค้างสำหรับปีการผลิต 2568-69 กว่า 230,000 รายวงเงินกว่า 1,700 ล้านบาทรวมไปถึงมาตรการเสนอของเงินเยียวยาสำหรับผู้ปลูกข้าวนาปรังที่ประสบภาวะขาดทุนโดยเสนอขอความช่วยเหลือในอัตราไร่ละไม่เกิน 2,000 บาทรายละไม่เกิน20ไร่และมาตรการลดต้นทุนค่าปุ๋ยผ่านระบบคูปองส่วนลดใบละ200บาทจำนวน20ใบต่อรายเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปซื้อปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินในพื้นที่
4: ซึ่งอันนี้ก็คงต้องร่วมกับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับมาช่วยกันดูว่าเป็นยังไงมันจะมีคณะกรรมการนโยบายครับครับตอนนี้กำลังทางกรมการค้าเขาเตรียมไว้แล้วครับก็คงต้องเสนอเข้าไปมาตรการที่จะคงต้องอยู่ที่ประชุมนะครับครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังเปิดเผยถึงความพร้อมของสุขภาพในขณะนี้ว่าขณะนี้ถือว่าแข็งแรงเต็มร้อยแล้วและได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งในเรื่องหัวใจและสมองเป็นปกติแล้วสาเหตุมาจากแค่พักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นพร้อมทั้งขอบคุณทุกความห่วงใยจากสังคมชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้านโยบาย Work Smart ลดภาระงานให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนได้เต็มที
5: ่นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของครูและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่สำคัญที่สุดคือการดูแลและพัฒนานักเรียนในห้องเรียนโดยจากการลงพื้นที่ของกระทรวงศึกษาธิการพบว่าครูจำนวนไม่น้อยมีภาระงานด้านเอกสารการประเมินงานพัสดุและโครงการที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาจากการเรียนการสอนโดยข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสะท้อนว่าครูร้อยละ 47.7 มองว่าภาระงานดังกล่าวส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอนและร้อยละ63ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตหรือ work life balance ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่ากระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการบูรณาการระบบข้อมูลและตัวชี้วัดพร้อมยกเลิกภาระงานด้านพัสดุและงานธุรการของโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยดำเนินการแทนโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินจากโครงการสถานศึกษาสีขาวรวมถึงการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ที่มีความซับซ้อนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป
6: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
5: ด้านนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าโครงการสถานศึกษาสีขาวจะถูกยกเลิกในปีก็ประมาณพ.ศ. 2570พร้อมกับโครงการอื่นอีก6โครงการอาทิโครงการประเมิน ITA ออนไลน์กิจกรรมการประเมินโรงเรียนคุณภาพ 4-5 ดาวและโครงการยกระดับสมรรถนะความรู้ของผู้เรียนตามกรอบประเมินระดับนานาชาติสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยจะยกเลิกการประเมินทั้งหมดและให้หน่วยงานที่กำกับดูแลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปศิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: โฆษกกระทรวงแรงงานปฏิเสธข่าวลือนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมทุกฝ่ายเพื่อหาแนวทางจัดสวัสดิการที่เหมาะสม
7: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยหลังการพูดคุยกับกลุ่มตัวแทนไรเดอร์กว่า100คนที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ว่าหลังการหารือมีทิศทางที่ดีที่จะร่วมกันเดินหน้าหาแนวทางดูแลแรงงานแพลตฟอร์มอย่างเหมาะสมโดยยืนยันว่ายังไม่มีข้อสรุปในการนำไรเดอร์เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33ตามที่เกิดกระแสกังวลขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางหลายรูปแบบยืนยันว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานต้องการให้ไรเดอร์ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมหากยังปล่อยให้แรงงานกลุ่มนี้อยู่นอกระบบภาครัฐจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเรื่องสวัสดิการความมั่นคงในการทำงานและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกับไรเดอร์พร้อมกันนี้ยังปฏิเสธกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่มองว่ารัฐบาลต้องการดึงไรเดอร์เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กองทุนประกันสังคมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและหากเข้าระบบประกันสังคมในบางมาตรากองทุนอาจเป็นฝ่ายขาดทุนด้วยซ้ำแต่สิ่งสำคัญคือแรงงานกลุ่มนี้ต้องได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม
8: ท่านรัฐมนตรีท่านจุลพันธ์เองคือท่านเป็นห่วงเรื่องสวัสดิการเท่านั้นเองแต่ท่านไม่ได้ไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าไปมาตราไหนมาตราไหนท่านก็ยังบอกเราต้องหาทางยังไงให้เกิดความสบายใจที่สุดแต่ว่าถามว่าเราอาจจะหาเงินกับประกันสังคมไม่ใช่เรื่องนั้นครับแล้วจริงๆถ้าพอเข้ามาเสร็จในมาตราอื่นๆถือว่าเราขาดทุนด้วยเราขาดทุนด้วยแต่ว่าเขาต้องได้ก็สรุปก็คือวันนี้ตั้งคณะทำงานแล้วก็คือสรุปว่าทำความเข้าใจกับพี่น้องไรเดอร์ว่าสิ่งที่พี่น้องไรเดอร์เข้าใจผิดว่าท่านรัฐมนตรีจะเอาเข้าประกันสังคมแล้วไปเข้ามาตรา33เชื่อเราไม่ใช่ก็คือมันเป็นประเด็นออกไปคือเขาไม่ตกใจว่าเข้ามาตรา33แล้ว10ในการใช้ที่ถ้าเขาเกิดมันน้อยแต่เราก็ต้องไปหาทางออก
7: โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองระบุด้วยว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขบนโต๊ะหารือเดียวกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายยอมรับได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: พรรคประชาชนยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ2ฉบับเน้นย้ำหลักการให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันการผูกขาดอำนาจและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สว.พร้อมกำหนดแนวทางในการเลือกส.ส.ร.
9: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแถลงยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จำนวน2ร่างต่อรัฐสภาพร้อมระบุว่าทั้ง2ร่างยึดหลักการร่วมกัน3ประการได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนการป้องกันการผูกขาดกระบวนการยกร่างโดยกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งและการไม่เพิ่มอำนาจพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยยืนยันว่าร่างทั้ง2สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ด้านนายพฤฒิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่าร่างทั้งสองฉบับมีข้อแตกต่างกันเฉพาะวิธีการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.โดยร่างแรกกำหนดให้ประชาชนเลือกตั้งส.ส.ร.จำนวน150คนโดยตรงแบ่งเป็นแบบแบ่งเขต100คนและบัญชีรายชื่อ50คนก่อนส่งให้รัฐสภารับรองทั้งคณะส่วนร่างที่2ให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตส.ส.ร.จำนวน300คนก่อนให้รัฐสภาคัดเลือกเหลือ150คนผ่านระบบลงคะแนนลับที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการผูกขาดของเสียงข้างมาก
10: ทั้ง2ร่างนะครับปลายทางเนี่ยจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนในทั้ง2ร่างแต่กระบวนการการเลือกตั้งจะมีความแตกต่างกันในส่วนของร่างที่1ครับเราใช้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าคูหาไปเลือกตั้ง

0: รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับภายใต้กรอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐและระบอบการปกครองการกำหนดกรอบเวลาการยกร่างให้แล้วเสร็จภายใน360วันการให้ส.ส.ร.ปฏิบัติหน้าที่ต่อได้แม้เกิดการยุบสภาและการกำหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งก่อนนำไปทำประชามติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บริหารบริษัทบางจากชี้แจงกรณีการลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีของบริษัท BCPG ยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโปร่งใสและตรวจสอบได้
2: นายชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบมจ. BCPG ร่วมกันชี้แจงกรณี BCPG เข้าลงทุนคลังน้ำมันเพชรบุรีมูลค่า 9,000 ล้านบาทว่าการลงทุนดังกล่าวเกิดจากข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงกลั่นน้ำมันที่พระโขนงไม่มีระบบคลังน้ำมันขนาดใหญ่รองรับการขยายกำลังการกลั่นเป็น 120,000 บาร์เรลต่อวันทำให้ต้องจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาทางเลือกตั้งแต่ปี2553ถึงปี2562โครงการคลังน้ำมันเพชรบุรีมีความเหมาะสมทั้งถังจัดเก็บน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจาก16ถังเป็น20ถังความจุจัดเก็บเพิ่มจากประมาณ500ล้านลิตรเป็น720ล้านลิตรระบบท่อส่งน้ำมันเพิ่มจาก3ท่อเป็น5ท่อท่าเทียบเรือเพิ่มจาก2จุดเป็น6จุด
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันชัดเจนอยู่แล้วว่าทางนี้เป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถูกกว่าอันที่2เนี่ย2553กับ2566เนี่ยมันห่างกัน13ปีครับของ13ปีที่แล้วเนี่ยผมก็รู้ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่วันนี้เรายังซื้อก๋วยเตี๋ยวราคา13ปีที่แล้วได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอันที่3ก็คือสภาพต่างกันเยอะนะครับอย่างที่คุณประวีเรียนมาสักครู่ว่าฐานใหญ่ขึ้นนะครับท่อยาวขึ้นเยอะขึ้นท่าก็จอดเรือได้มากขึ้นนะครับในการเปลี่ยนให้กษัตริย์มันเป็นการชักจูงนะผมมีความรู้สึกว่าเป็นคำถามที่ได้แต่บริษัท
2: นายชัยวัฒน์ยังกล่าวอีกว่ากลุ่มบริษัทบางจากยังยืนยันว่าการทำธุรกรรมทั้งหมดได้ผ่านกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ฝ่ายบริหารคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ BCPG ซึ่งได้พิจารณารายละเอียดโครงสร้างธุรกรรมความเหมาะสมทางธุรกิจและการประเมินมูลค่าอย่างรอบคอบก่อนที่คณะกรรมการ BCPG จะตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายโดยไร้ผลประโยชน์ทับซ้อนนพศรแก้วคำรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีเรื่องน่าภูมิใจของคนไทยค่ะรัฐบาลชื่นชมทีมนักบรรพชีวินวิทยาไทยและสหราชอาณาจักรหลังค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกชื่อว่านาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสที่จังหวัดชัยภูมิถือเป็นไดโนเสาร์คอยาวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในไทยและอาเซียนมีความยาวกว่า30เมตรน้ำหนักมากกว่า26ตันอายุราว100ถึง115ล้านปีการค้นพบครั้งนี้สะท้อนศักยภาพนักวิจัยไทยระดับโลกและยังต่อยอดสู่แหล่งการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวิชาการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
8: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
7: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
8: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถ่วงเลขจองดิ
7: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
8: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
9: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่าน ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดี

0: บดีอับเดลฟาวตาอัลซิซีผู้นำอียิปต์ประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีชิคทามิมบิลฮามัดอัลธานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์และสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านไฮทัมบินทาริกอัลซาอิดแห่งโอมานเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีเปเซสเคียนกล่าวว่าอิหร่านกำลังดำเนินการอย่างจริงจังในการจัดทำร่างข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างครอบคลุมและเป็นธรรมขณะที่ประธานาธิบดีอับเดลอัลซิซีประธานาธิบดีแอร์ดวนชิคทามิมและสุลต่านไฮทัมบินเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของชาวมุสลิมสนับสนุนการเจรจาที่ดำเนินอยู่และหวังว่าอิหร่านและสหรัฐจะสามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้พร้อมให้คำมั่นว่าจะเป็นตัวกลางการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ต่อไปนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อประมาณ 1,000 รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว101รายนอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตมากกว่า200รายพร้อมกันนี้ยังยืนยันว่ารัฐบาลดีอาร์คองโกกำลังวางแผนปฏิบัติการรับมือกับการระบาดของไวรัสดังกล่าวซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือนนายกัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจแพร่ระบาดก่อนที่รัฐบาลดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสอีโบลาที่นานถึง21วันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังไม่สามารถระบุตัวผู้ป่วยรายแรกจากการระบาดในครั้งนี้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรและเวลา 18:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:53 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 22:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
1: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
7: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
8: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะเมื่อนี้อากาศจะบ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาใช่คะพ่อผู้ใหญ
7: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
8: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
7: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
8: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไดแน่ล่ะคะพ่อปุญญ์ใหญ่
7: คนเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตา แสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่าพีเอ็ม 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอโฟไทย
8: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพอผู้ใหญ่บาดที่นี
7: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
8: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ
7: ่ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
9: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
11: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
12: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 621 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ
13: ต่อจากนี้ไปพบกับรายการบอกกล่าวข่าว DSI เจาะลึกทันเหตุการณ์ข่าวสารยุติธรรมดำเนินรายการโดยชนิดาศรีอมรศาสตร์ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได
14: ้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะพบกันทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะในทุกสัปดาห์นะคะชิดาจะนำข่าวสารภารกิจของ DSI มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะพร้อมเพลงเพราะๆนะคะในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนำมาฝากเช่นเคยนะคะหลากหลายประเด็นเรื่องแรกก็คือเรื่องของความคืบหน้าที่ทาง DSI แล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบเรื่องของน้ำมันในช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงของพื้นที่ตะวันออกกลางนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องนี้แล้วก็มีขบวนการเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเถื่อนอะไรแบบนี้นะคะทำให้ทางกระทรวงยุติธรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการตั้งวอลลุ่มตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็มีการออกมาแถลงข่าวล่าสุดนะคะนำโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน DSI แล้วก็ตำรวจนะคะมาแถลงข่าวผลการตรวจสอบกรณีน้ำมันขาดแคลนรุนแรงนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะการแถลงข่าวนะคะจัดขึ้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมไปถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ออกมาแถลงข่าวโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะก็ได้มีผลการดำเนินการเกี่ยวกับคดีพิเศษตามมติคณะกรรมการคดีพิเศษกรณีความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิงตามนิยามกฎหมายว่าด้วยการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เกิดจากการกระทำของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือมาตรา10ของผู้ค้าน้ำมันไม่ว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ ดยทำเป็นขบวนการหรือมีความซับซ้อนที่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประชาชนหรือกระบวนการภาคอุตสาหกรรมนะคะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569เป็นต้นมานะคะจนกว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ตอนออกกลางจะสงบการดำเนินการที่สำคัญนะคะก็มีหลากหลายประเด็นนะคะมีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันข้อ1 นะคะกรณีการตรวจสอบการบริการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันรายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี DSI ก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคลังน้ำมันก็พบข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการรับการจำหน่ายและปริมาณน้ำมันคงคลังบางประเภทที่มีลักษณะแตกต่างจากภาวะการค้าปกติในช่วงเวลาเดียวกันโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันคงคลังและการลดของการจำหน่ายน้ำมันบางชนิดในช่วงที่มีการปรับราคาน้ำมันต่อเนื่องทั้งนี้นะคะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวหาอีกประมาณ10วันหากมีหลักฐานเพียงพอก็จะเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็เปิดโอกาสให้แก้ข้อหาต่อไปนะคะโดยพิจารณาว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยราคาน้ำมันราคาสินค้าหรือบริการหรือไม่ประเด็นที่2ค่ะเป็นกรณีการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ค้าผู้บริษัทกับบริษัทผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดอ่างทองเมื่อกี้สุราษฎร์ธานีอันนี้มาที่จังหวัดอ่างทองนะคะมีการดำเนินคดีกับเกี่ยวข้องนะคะกับการปลอมปนน้ำมันและขายน้ำมันเกินราคาแล้วหลังจากที่ได้สอบสวนขยายผลมีมูลน่าเชื่อว่าผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทผู้ค้าน้ำมันดังกล่าวอาจเป็นผู้แทนอำพรางหรือนอมินีของบริษัทพบการสั่งจ่ายเงินของบุคคลภายนอกน่าเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังและเป็นผู้ประกอบการที่แท้จริงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งรัดสอบสวนดำเนินการค่ะประเด็นที่3เป็นกรณีตรวจสอบเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ประกอบการบางรายกรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบข้อมูลการนำส่งเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของผู้ค้าน้ำมันประเภทโรงกลั่นบางรายแล้วก็พบข้อมูลที่อาจจะไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีโรงกลั่นขนาดใหญ่ฝ่าฝืนประกาศของกรมธุรกิจพลังงานที่กำหนดให้การจัดทำใบกำกับต้องลงรายการให้ครบถ้วนแต่มีการไม่ลงรายการอย่างเช่นเลขที่ใบกำกับซึ่งอาจจะมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอีกระยะหนึ่งจึงสามารถพิจารณาดำเนินการได้นะคะและประเด็นที่4นะคะกรณีตรวจสอบพฤติการประวิงการจำหน่ายน้ำมันในหลายพื้นที่ DSI นะคะอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นสระบุรีและสมุทรสาครโดยตรวจสอบความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำมันเส้นทางรถบรรทุกและช่วงเวลาการส่งมอบน้ำมันเพื่อพิจารณาว่ามีพฤติการที่อาจเข้าข่ายการประวิงการจำหน่ายสินค้าควบคุมหรือไม่กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยืนยันว่าจะดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมโดยคำนึงถึงสิทธิ์ของทุกฝ่ายพร้อมมูลการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและเสรีภาพด้านพลังงานของประเทศนะคะเป็นความคืบหน้าในภาพรวมทั้งหมดในทุกมิติที่ DSI ลงไปดำเนินการนะคะซึ่งก็มีการแถลงข่าวเกิดขึ้นซึ่งในเรื่องของน้ำมันนะคะทาง DSI เนี่ยก็มีทั้งรับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ยังเป็นเลขสืบสวนอยู่นะคะมีหลายคดีที่เราแตกออกไปแยกออกไปนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการในส่วนของคดีพิเศษนี่เองนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าสามารถจับกุมใครได้หรือเรียกใครมาแจ้งรับทราบข้อกล่าวหาเดี๋ยวก็จะนำมาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งนะคะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นการไปจับแอดมินที่ปลอมเพจโรงแรมดังนะคะไปอ้างเป็นเพจโรงแรมดังแต่ว่าจริงๆแล้วหลอกให้โอนเงินนะคะโดยทางศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวได้ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงไปจับกลุ่มนายไพรวันผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่กระทำผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้จะนำไปใช้ในการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเจ้าหน้าที่นะคะจับกุมได้ที่ริมถนนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะ จ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิ์ต่างๆตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญารวมถึงแจ้งว่าต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องขณะจับกลุ่มตัวนะคะซึ่งขั้นตอนตรงนี้ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายค่ะจากนั้นก็นำตัวส่งให้กับทางพนักสอบสวนคดีพิเศษคดีนี้เป็นคดีพิเศษที่94/2567ค่ะอยู่ในความรับผิดชอบของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยนายไพรวันมีพฤติการร่วมกันหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยจัดทำเพจปลอมบนแพลตฟอร์ม Facebook แอบอ้างเป็นโรงแรมและที่พักหลายแห่งพร้อมกับลงโฆษณาเสนอราคาห้องพักต่ำกว่าจริงกว่าความเป็นจริงนะคะเพื่อจูงใจให้ประชาชนหลงเชื่อทำการโอนเงินค่าจองที่พักและเมื่อผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อก็จะมีการโอนเงินแต่กลับไม่สามารถเข้าพักจริงนะคะตามที่โฆษณาเอาไว้โดยผู้ต้องหาเนี่ยได้ตัดช่องทางการติดต่อแล้วก็หลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้เสียหายทั้งหมดทั้งนี้ปรากฏชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีธนาคารเพื่อรับโอนเงินทางหน้าเพจด้วยสำหรับการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับก็เป็นนโยบายของ DSI นะคะที่ให้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดย้ำเตือนนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปเที่ยวนะคะแล้วก็หาที่พักตามเพจ Facebook ต่างๆหาได้นะคะเพจจริงก็มีแต่เพจปลอมก็เยอะให้ดูให้ดีก่อนนะคะให้ดูรีวิวดูว่าราคามันถูกเกินจริงไหมแล้วเพจแล้วชื่อที่พักเหล่านั้นเนี่ยมีเพจจริงอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะลองเช็คให้ดีๆก่อนนะคะไม่อยากให้เสียเงินโดยใช่เหตุนะคะแล้วก็ด่าเสียเงินไปแล้วเนี่ยบางทีตามตัวยากเหมือนกันนะคะในเคสในลักษณะนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะในช่วงนี้เป็นการจับกลุ่มอีกหนึ่งเคสค่ะเป็นกลุ่มบัญชีม้าที่ไปปลอมใบขับขี่ออนไลน์แล้วก็อ้างตัวเองเนี่ยเป็นกรมการขนส่งทางบกหลอกให้เหยื่อโอนเงินนะคะโดยทางศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวไปจับกลุ่มนางสาวราตรีรัตน์นะคะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่กระทำผิดฐานร่วมกันเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องโดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดตามมาตรา9แห่งพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีประกอบมาตรา83แห่งประมวลกฎหมายอาญานะคะโดยเจ้าหน้าที่สามารถไปจับกุมตัวได้ที่ร้านขายของชำคอนโดในซอยอ่อนนุช46แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาสิทธิ์ต่างๆนะคะตามกฎหมายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็นำตัวนางสาวราตรีรัตน์เนี่ยนะคะไปส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนค่ะจากนั้นนะคะก็ได้มีการแจ้งให้นางสาวอุ่นซึ่งเป็นมารดาของผู้ถูกจับเนี่ยทราบถึงการจับกุมนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ของโทรศัพท์แล้วด้วยนะคะจากนั้นได้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้มีการควบคุมตัวแล้วก็มีการสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะคดีดังกล่าวนะคะเป็นคดีพิเศษที่135/2567ของกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยนางสาวราตรีรัตน์เนี่ยมีพฤติการเป็นคนที่เปิดบัญชีธนาคารเพื่อใช้รับโอนเงินให้กับบุคคลอื่นเพื่อฟอกเงินโดยเข้าข่ายความผิดฐานเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการให้ใช้เลขหมายโทรศัพท์โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในการรับเงินจากเว็บหลอกลวงทำใบขับขี่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะขยายผลไปสู่ขบวนการเชื่อว่าเป็นขบวนการข้ามชาติด้วยการทำใบขับขี่นะคะคุณผู้ฟังต้องไปทำที่ขนส่งนะคะไม่ใช่ทำทางเพจทางไลน์แบบนี้ไม่ได้นะคะไม่มีนโยบายแน่นอนนะคะต้องติดต่อที่ขนส่งนะสถานที่เท่านั้นนะคะและต้องเข้าไปถึงตัวเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วเพราะว่ามันจะมีกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมายืนอยู่แถวด้านหน้าสำนักงานแล้วก็มาอ้างว่าจะพาไปทำให้รวดเร็วแต่เสียเงินเพิ่มอะไรแบบนี้อย่าลงเชื่อนะคะอาจจะเป็นมิจฉาชีพทั้งหมดไม่ว่าจะทางออนไลน์หรือออนไซต์เองก็ตามเราจะต้องไปให้เจอเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ของสำนักงานขนส่งนะคะเพื่อจะทำใบขับขี่เท่านั้นนะดังนั้นเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อในเพจ Facebook ว่าสามารถทำใบขับขี่ได้นะคะยังอยู่ที่เรื่องของบัญชีม้าค่ะแต่ว่าเป็นการขยายผลจับกุมนายหน้าหญิงไทยเชื่อมโยงเครือข่ายชาวไนจีเรียจัดหาบัญชีม้าให้แก๊งโรแมนซ์แกมอันนี้เนี่ยเงินหมุนเวียนกว่า 1,200 ล้านบาทเลยนะคะแล้วก็เสียหายกว่า45ล้านบาทค่ะโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกวิษณุสินตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร้อยตำรวจเอกธนวุฒิศิลพัฒน์ผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่112/2568และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะไปจับกุมนางสาววีนาผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในแก๊งหญิงไทยที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติชาวไนจีเรียมีบทบาทสำคัญนะคะในการจัดหาบัญชีม้าจากทั่วประเทศส่งต่อให้กับกลุ่มขบวนการต่างๆทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์และกลุ่มโรแมนซ์แกมเพื่อนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหายก่อนที่จะร่วมกันวางแผนยักย้ายถ่ายเทออกจากบัญชีโดยพบมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาทค่ะคดีนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายปี2568ค่ะทางกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศของ DSI ก็ได้จับกุมดำเนินคดีนายอีเกดิเป็นชาวไนจีเรียนะคะแล้วก็มีนางสาวออนอนงสัญชาติไทยพร้อมกับพวกซึ่งเป็นตัวการสำคัญทำหน้าที่เป็นนายหน้าติดต่อว่าจ้างบุคคลให้เปิดบัญชีมาและซิมผีทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อกระจายส่งต่อให้กับกลุ่มองค์กรอาชญากรรมชาวไนจีเรียและเครือข่ายอื่นนำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนกลุ่มผู้ต้องหามีความเชื่อมโยงกับบัญชีม้ากว่า 1,000 บัญชีเงินหมุนเวียนมากกว่า 1,200 ล้านบาท
และผู้เสียหายถูกหลอกลวงในหลายพื้นที่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า45ล้านบาทค่ะอีกทั้งยังเชื่อว่ามีผู้เสียหายอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้สืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมกระทำผิดเพิ่มเติมจนพบว่านางสาววีนาผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้สั่งการให้นางสาวออนอนงจัดหาบัญชีม้าเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายในลักษณะโรแมนต์สแกมรวมทั้งร่วมกันวางแผนยักย้ายเงินออกจากบัญชีโดยพบพฤติการเคลื่อนไหวของเครือข่ายมาตั้งแต่ปี2563และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินในบัญชีผู้ต้องหาพบเงินหมุนเวียนมากกว่า30ล้านบาทค่ะ DSI จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลอาญาออกหมายจับก่อนเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันฉ้อโกงโดยประชาชนร่วมกันฉ้อโกงประชาชนนะคะโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จหรือบิดเบือนสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินทั้งนี้นะคะยังพบเบาะแสว่านอกจากกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มแล้วยังมีผู้ที่ร่วมขบวนการอีกจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเร่งสอบสวนสืบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมพร้อมกับบูรณาการร่วมกับทางปปง.เพื่อที่จะติดตามเส้นทางการเงินและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวต่อไปนะคะใครที่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายนี้นะคะอยากให้แจ้งเบาะแสกันเข้ามานะคะที่สายด่วน1202 www นะคะdsi.go.th นะคะหรือมี LINE official ล่าสุดนะคะของ DSI นะคะ @dsi.th นะคะย้ำนะคะ LINE ที่ชื่อว่า @dsi.th นะคะแต่ถ้าเพื่อความสบายใจโทรที่สายด่วน1202ได้เลยนะคะก็อยากให้แจ้งเบาะแสเข้ามาถ้ามีค่ะทิ้งท้ายรายการนะคะก็อยากจะย้ำเตือนเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โรแมนต์สแกมต่างๆนะที่มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพยายามที่จะถ้าเป็นโรแมนต์สแกมเนี่ยพยายามชักชวนพูดคุยแล้วก็ให้โอนเงินในลักษณะแบบนี้นะคะก็ไม่อยากให้หลงเชื่อนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมิจฉาชีพค่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งท้ายบทเพลงเพราะอีกสักหนึ่งบทเพลงนะคะก่อนจะลากันไปสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าชิดาชนิดาศรีอมรศาเจ้าหน้าที่จาก DSI ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้รัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์ผ่านเข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเหมืองถ่านหินที่เมืองฉางจื้อมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่22พฤษภาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุก๊าซระเบิดในเมืองถ่านหินในมณฑลซานซีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีประชาชนชาวจีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติร้ายแรงครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2026ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิทักษ์จันยพงศ์กรรมการกำกับกิจการพลังงานนำคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนำนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพระราโชวาทก่อนเดินทางไปศึกษาณสถาบันการศึกษาในต่างประเทศดังนี้หน่วยแผนการเรียนวิทยาศาสตร์1นายปันเจนกุลประสูตรศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ณสหรัฐอเมริกา2นายณัฐกรคุ้มมั่นศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 3. นายนพิรันสถิระประภากุลศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 4. นายปราดอัมพลศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ณสหรัฐอเมริกา 5. นายเอกวินวิสิทธิ์เกียรติชัย ศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษา 1. นายโสรสรักกสิกรศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกา 2. นางสาวณัฐนิชาบำรุงศักดิ์ศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศณสหรัฐอเมริกาหน่วยแผนการเรียนภาษาและคณิตศาสตร์ 1. นายวรวัฒน์โคสิตรังสิกุลศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณสหราชอาณาจักร 2. นางสาวณภิสาฉลองวงศ์ศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ณสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้เวลา 13:46 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์เมนะเสวตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและคณะเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ทหารและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอรือส
2: อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิเอกมูฮัมหมัดอามูดีแวซอฮอสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152และเด็กหญิงนูตคิดดาวตาเละอายุ7ขวบซึ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบยิงบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่บ้านสาวออีเลอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวสร้างความปลื้มปิติและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นายไพศาลล้อมทองอธิบดีกรมกิจการพิเศษผู้จัดการโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีนำข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณอาคาร606สนามเสือป่าโดยคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน165คนได้โลหิตรวม 74,250 ซีซีโดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้แสดงถึงความเสียสละมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการศาสนาเตรียมจัดงานวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาสร้างพลังศรัทธาในพุทธศาสนา2แผ่นดิน
3: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียนสานสัมพันธ์ไทยเมียนมาเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาพุทธศาสนา2แผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมนี้ณวัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและวัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมาเพื่อสานความสัมพันธ์ในมิติศาสนาส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยวันที่29พฤษภาคมมีพิธีเปิดเสวนาเรื่องเส้นทางบุญเหนือสุดแดนสยามพลังศรัทธาการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีจุดประทีป 1,000 ดวงและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุดอยวาววันที่30พฤษภาคมจัดงานที่วัดพระธาตุสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กร่วมพิธีตักบาตร2แผ่นดินพิธีทอดผ้าป่าและถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมสักการะพระมหามายมุนีเจดีย์ชเวดากององค์จำลองและอนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองนอกจากนี้กรมการศาสนายังร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประเทศ1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาโดยส่วนกลางจัดณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและยกระดับจัดกิจกรรม9จังหวัดอาทิจังหวัดนครศรีธรรมราชพะเยาเพชรบูรณ์สกลนครซึ่งกิจกรรมจุดประทีปเปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่ออกแบบการจัดวางโคมประทีปให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์มาริชโยรายงาน
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงไวรัสอีโบลาพร้อมบังคับใช้กฎหมายกักกันและแยกกักตั้งแต่วันนี้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยระบุว่าได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เดินหน้ามาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา2ประเทศอย่างเคร่งครัดคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาโดยล่าสุดกรมควบคุมโรคได้ประสานความร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง2สายการบินและสำนักแพทย์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบังคับใช้มาตรการตามพรบ.โรคติดต่อพ.ศ. 2558เพื่อให้อำนาจเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในการสั่งกักกันผู้เดินทางที่ยังไม่มีอาการและสั่งแยกกักทันทีสำหรับผู้เดินทางที่มีอาการเข้าข่ายสำหรับสถิติล่าสุดในรอบ6วันที่ผ่านมาพบมีผู้เดินทางสะสมจากทั้ง2ประเทศเข้ามายังประเทศไทยแล้วจำนวน64คนซึ่งทั้งหมดจะถูกติดตามอาการอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่เมื่อเวลา 18:00 นของวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีขับเคลื่อนนโยบายทศ.1เดียวมุ่งแก้ปัญหาป่าไม้น้ำที่ดินและมลพิษอย่างเป็นระบบ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทำงานภายใต้หลักทศ.1เดียวที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและโปร่งใสในด้านการจัดการป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้กรมป่าไม้ทำงานด้วยความตรงไปตรงมายึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้เข้มงวดการป้องกันการบุกรุกป่าและดูแลสัตว์ป่าพร้อมสร้างความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่สำหรับปัญหาน้ำและที่ดินได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนส่งเสริมการกักเก็บน้ำฝนเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคเพื่อลดปัญหาเสี่ยงภัยแล้งขณะเดียวกันได้เร่งขับเคลื่อนการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลรักษาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหากลิ่นควันน้ำเสียและฝุ่นละอองเพื่อให้ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนพร้อมขอความร่วมมือจังหวัดราชบุรีบูรณาการข้อมูลจุดความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคตะวันตกอย่างเข้มงวดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040หลังพบข่าวปลอมและข้อความสุ่มเสี่ยงกว่า 300,000 ข้อความ
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ ASNC ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มมิจฉาชีพช่วยโอกาสนำชื่อโครงการไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงและจำนงข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความเป็นข่าวปลอม20เรื่องและข่าวบิดเบือนอีก3เรื่องทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนพร้อมแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมที่อาจสร้างความสับสนในสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัยด้วยหลักสีไม่คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนสำหรับช่องทางการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้านผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจต้องเดินทางไปสมัครด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั้งนี้กระทรวงดีอีขอย้ำเตือนและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือ SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองบนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาท

0: และเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองฮับบูชเมืองบาราเคและเมืองนาบาติเยเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก40รายขณะที่กองกำลัง IDF อ้างว่าสามารถโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์มากกว่า100แห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาญี่ปุ่นผ่านร่างกฎหมายจดตั้งสำนักข่าวกรองแห่งชาติของญี่ปุ่นแห่งใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านข่าวกรองโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องปรามสายลับต่างชาติป้องกันการก่อการร้ายปกป้องเทคโนโลยีที่สำคัญและเสริมสร้างความมั่นคงของชาติให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้านนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่าสำนักข่าวกรองแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ญี่ปุ่นสามารถบูรณาการกิจกรรมด้านข่าวกรองอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเพื่อรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองรวมถึงการป้องกันวิกฤตร้ายแรงล่วงหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวกลับมาเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นกับจีนปะทุขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันสำนักข่าว AFP รายงานว่าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้อนุมัติข้อตกลงเรื่องค่าจ้างและโบนัสกับฝ่ายบริหารโดยพนักงานประมาณ 78,000 คนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสประมาณ 370,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปีนี้ซึ่งจะคำนวณจากตัวเลขประมาณการของตลาดต่อกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปีสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์กล่าวว่าสมาชิกกว่าร้อยละ73ให้การสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวซึ่งบรรลุการเจรจาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้ความต้องการชิปหน่วยความจำให้กับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมากจนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทซัมซุงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่น2026World Tour Super 750ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ4ของรายการและมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคริสตี้กิลมัวร์มืออันดับ32ของโลกไป2ต่อ0เกม 21-14 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนัสกินิไดระมือวางอันดับ21ของรายการและมืออันดับ27ของโลกขณะที่มิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ15ของโลกจากเกาหลีใต้2ต่อ0เกม 21-9 และ 23-21 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จส่วนประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนภักอูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตคู่มืออันดับ15ของโลกโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะเควินลีกับเอลิน่าจางจากแคนาดาไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับยูอิชิชิมูคามิกับซายากะโฮโบระคู่มืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นปิดท้ายที่คู่ผสมอีก1คู่โอโมภาคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบเอาชนะมาวินไซเดลกับเหงียนทุกฟองคู่มืออันดับ26ของโลกจากเยอรมนีไป2ต่อ1เกม 18-21 21-18 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับตังชุนมานและซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและคู่มืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกงต่อไปการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกร่วมกับ Triple Nine Network จัดการแข่งขันGolf Color of

0: The Eat Golf Paradise 2026เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬานอกฤดูการท่องเที่ยวติดตามได้จากรายงาน
1: นางกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับผู้บริหารสนามกอล์ฟชั้นนำในภาคตะวันออกและบริษัททริปเปิลไนน์เน็ตเวิร์กจำกัดแถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ Color of the East Golf Paradise 2026สีสันตะวันออกกอล์ฟพาราไดซ์ภายใต้แนวคิด Play Stay Safe เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือ Green Season โดยนางกนกกิติกากริตวุฒิกรผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าภาคตะวันออกถือเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับคุณภาพมีความพร้อมทางด้านคมนาคมและสนามกอล์ฟมาตรฐานสากลจึงต้องการใช้กีฬากอล์ฟเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพพร้อมสร้างรายได้หมุนเวียนสู่พื้นที่ในช่วงโลซีซั่นโดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดโปรโมชั่นภายใต้แนวคิดสมัครแข่งขันรับทันทีคูปองส่วนลดที่พัก800บาทสำหรับใช้กับโรงแรมและรีสอร์ทที่เข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟและครอบครัวเดินทางท่องเที่ยวควบคู่กัน
2: เราก็จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะอยากจะให้นอกจากนักกอล์ฟแล้วนะคะพาครอบครัวและก็นักท่องเที่ยวในทุกๆกลุ่มค่ะเดินทางท่องเที่ยวภาคตะวันออกในวันธรรมดาค่ะซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยโดยที่พื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและก็ได้ครบทุกสีสันในภาคตะวันออกค่ะ
1: ทั้งนี้การแข่งขันจัดขึ้นในสี่สนามกอล์ฟชั้นนำของภาคตะวันออกประกอบด้วยวันที่19มิถุนายนที่สนามรอยัลยูกอล์ฟรีสอร์ทแอสปาจังหวัดนครนายกวันที่17กรกฎาคมที่สนามเซนต์แอนดรูว์2000จังหวัดระยองวันที่7สิงหาคมที่สนามโรตัสวันเล่กอล์ฟรีสอร์ทจังหวัดฉะเชิงเทราและวันที่4กันยายนที่สนามบางพระกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยกระจายรายได้สู่โรงแรมสนามกอล์ฟและชุมชนท้องถิ่นพร้อมยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนปริมพัฒน์ก่อนการรายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพยุทธโอลิมปิก2030นั้นสถานะของประเทศไทยหลังรัฐบาลประกาศถอยไม่ขอชิงเจ้าภาพถือว่ายังทรงๆอยู่เนื่องจากการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพนั้นผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจะถอนตัวก็ควรต้องผ่านมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในส่วนของโอลิมปิกไทยได้แจ้งให้คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ทราบและขอยืดเวลาในการส่งเอกสารและก็เป็นช่วงที่ IOC เองก็ชะลอการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพด้วยแต่เชื่อว่าจะมีข้อสรุปชัดเจนในเดือนตุลาคมนี้ส่วนกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรยืนยันว่าคณะกรรมการโอลิมปิกจะอยู่ข้างสมาคมกีฬาตะกร้อในฐานะที่เป็นสมาคมกีฬาของไทยและหากทางสมาคมต้องเจอบทลงโทษแบนก็พร้อมหาทางช่วยเหลือในทุกกรณีเพื่อให้ได้รับความยุติธรรมที่สุดผานิตคาดนาครายงาน
3: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพล
7: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีล5มีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเกริดรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน

ิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ส่งคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะซึ่งก็จะเป็นผลงานวรรณกรรมนะคะที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับการจัดประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองหรือบทกวีทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70 ปีและรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือว่าบทกวีทางการเมืองค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้านะคะเป็นพานที่วางซ้อนกันเป็น2 ใบพานใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างนะคะที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชาประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารและเช่นเคยค่ะได้เรียบเรียงบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลให้เราได้ติดตามรับฟังกันทางวิทยุค่ะเรื่องราวของผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานี้เป็นอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

จริงๆแล้วหมาป่าไม่ได้ฉลาดหรอกแต่เจ้าเล่ห์มากกว่าคำว่าฉลาดดูเป็นการยกย่องมันเกินไปความฉลาดแบบโกงนั้นต้องเรียกว่าเจ้าเล่ห์ถึงจะถูกต้องหมาป่านี่แหละตัวดีที่ทำให้ลูกแกะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทะเลาะกันเอง

อาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับธรรมนูญถามคำถามขึ้นมาในชั่วโมงแรกที่ได้เจอกันเหตุการณ์ผ่านมาเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเสียงของเขายังดังอยู่ในหัวผมธรรมนูญเป็นเด็กหลังห้องที่นั่งเงียบแล้วก็ชอบเหม่อลอยร่างทุ่มของเขาเหมือนเป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่ถูกจัดวางอยู่ในที่เดิมๆตรงมุมห้องแถวหลังสุดผมสั้นเกรียนแบบสกินเฮดดูเรียบร้อยไม่สูงสิงรู้ว่าพูดคุยกับใครเงียบขรึมหน้าเกรงขามเวลาตอบคำถามในห้องเรียนมักขึ้นต้นด้วยคำว่าผมคิดว่าราวกับจะบอกว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมบอกเขาว่าการย้ำถึงความเป็นส่วนตัวหรือว่าการบอกใครต่อใครว่าฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้อีกมุมหนึ่งก็เหมือนเป็นการเซฟตัวเองเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็การสร้างกำแพงของตัวเองขึ้นมารวมทั้งแสดงถึงความไม่มั่นใจที่ตัวเองมีหลังประโยคผมไม่ลืมบอกเขาว่าอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมนะผมตั้งใจกวนเขาเขาหัวเราะเสียงดังเป็นครั้งหนึ่งที่ผมได้ฟังเสียงหัวเราะที่จริงใจอย่างนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันธรรมนูญแทบไม่เคยขาดเรียนเขานั่งอยู่หลังห้องเหมือนไม่ฟังแต่ว่าสามารถจับประเด็นที่ผมสอนได้หมดจดครั้งหนึ่งธรรมนูญมีปากเสียงกับเพื่อนในห้องขณะที่เรากำลังเปิดวงสนทนากันเรื่องของการเขียนวรรณกรรมการเมืองว่าจำเป็นจะต้องเลือกฝั่งหรือเปล่าหลังจากถกกันไปสักระยะหนึ่งดูท่าก็รู้ว่าเขาคงเป็นไม้เบื่อไม้เมากับประชานักศึกษาหัวโจกของห้องผู้คาดหวังจะได้เอจากผมเท่าที่ผมสังเกตผมไม่เคยเห็นธรรมนูญกับประชาพูดคุยกันนอกห้องเรียนเลยมีแต่เพียงในห้องเรียนของรายวิชาเท่านั้นที่ทั้งคู่ปะทะคารมราวกับเจ้าให้ตายกันไปข้างถ้านักเขียนไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งก็ไม่รู้จะเขียนหนังสือไปทำไมการเขียนโดยไม่มีจุดยืนเป็นเรื่องน่าละอายนักเขียนต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องและก็ความยุติธรรมประชาว่าอย่างนั้นความถูกต้องและความยุติธรรมเป็นยังไงธรรมนูญถามแล้วก็ตีสีหน้าและท่าทางยียวนกวนอวัยวะใช้เดินถ้าพ่อเดินเข้าไปตบหน้าผู้ชายคนหนึ่งหลังจากรู้ว่าชายคนนั้นตบหน้าลูกชายของตัวเองถูกต้องแล้วก็ยุติธรรมไหมไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ยุติธรรมประชาตอบชัดถ้อยชัดคำไม่ว่าใครจะตบหน้าใครก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วแต่การตบหน้าคืนจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าเรานิยามความยุติธรรมว่าคือความเท่าเทียมบางครั้งความยุติธรรมก็นำมาซึ่งความรุนแรงเราอาจมองมันในทางมุมกลับก็ได้ธรรมนูญว่าแล้วก็หันมาทางผมอาจารย์ครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเลือกข้างก็ได้มันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆหรอครับเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกเนี่ยถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอแล้วก็ตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนอาจารย์ครับเรามีบทเรียนให้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาที่ผ่านมาประชาชนเป็นเครื่องมือเป็นเหยื่อเป็นอำนาจในการต่อรองโดยที่บางครั้งเขาก็ไม่รู้ตัวพวกเรานี่แหละไม่รู้ตัวธรรมนูญหยุดพูดสูดลมหายใจยาวลึกเหมือนจะพูดอะไรต่อเขาจ้องตาผมแน่นิ่งและก่อนจะพูดขึ้นว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอาจารย์คราวนี้ทุกคนในห้องหัวเราะครืนเว้นก็แต่เพียงประชาที่เอาแต่กำหมัดหน้าตาถมึงถึง

่อมาระหว่างกำลังจะเดินขึ้นอาคารผมเดินสวนทางกับธรรมนูญเห็นรอยช้ำรอบดวงตาของเขาจึงรีบปรีเข้าไปถามไปโดนอะไรมาธรรมนูญความถูกต้องและความยุติธรรมมันกระเด็นเข้าตาผมนิดหน่อยครับพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าเดินหาผมไปจนลับหายเข้าหลังอาคารเรียน

าไปก็เท่านั้นไม่มีพระราชาองค์ใดอยู่ค้ำฟ้าไม่มีขุนนางคนไหนไม่ถึงแก่สัญญกรรมไม่มีชาวบ้านคนไหนไม่ตายแผ่นดินยังอยู่พระแม่ธรณียังอยู่มนุษย์เราเพียงมาเดินเล่นให้สกปรกหน้าดินชั่วครู่ชั่วยามอย่าคิดฆ่ากันเลยอย่าเอาเปรียบกันเลยนายต้องข้ามไม่พ้นความเกลียดชังทั้งมวลแล้วนายจะหาวิธีบอกพวกเขาได้

มกับพี่อุทิศรู้จักกันตั้งแต่เรียนปริญญาตรีขณะที่ผมเป็นเฟรชชี่น้องใหม่พี่อุทิศกำลังจะกลายเป็นพี่บัณฑิตความห่างระหว่างปีทำให้เราไม่ค่อยได้สนทนากันแต่รับรู้ระหว่างชีวิตนักศึกษาว่านี่คือรุ่นพี่คนหนึ่งที่ใครต่อใครต่างชมว่าคือหัวกะทิของรุ่นได้มารู้จักแล้วก็ได้พูดคุยกันก็เมื่อเข้าเรียนปริญญาโทโดยหลังจากจบปริญญาตรีพี่อุทิศได้กลับบ้านไปช่วยธุรกิจครอบครัวก่อนจะตัดสินใจเรียนต่อในปีที่ผมเพิ่งสำเร็จการศึกษาการได้มาร่วมชั้นเรียนกับรุ่นพี่ที่ใครต่อใครชื่นชมก็ทำให้ผมหวั่นเกรงอยู่ไม่น้อยเวลาที่อาจารย์ถามพี่อุทิศก็จะยกมือตอบเป็นคนแรกเสมอบางครั้งคำตอบของพี่อุทิศก็ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดผมอยากจะแย้งเหมือนกันแต่ก็ต้องสงบปากสงบคำเพราะความเป็นรุ่นพี่สิ่งเหล่านี้มันครอบเราเอาไว้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ในความสัมพันธ์แบบรุ่นพี่รุ่นน้องในรายวิชาสัมมนาวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งเราต้องแสดงความคิดเห็นแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดอาจารย์ถามพวกเราว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหรือว่าความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสังคมหากนักเขียนต้องสื่อสารถึงเหตุการณ์ด้วยว่าเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้นักเขียนควรมีท่าทียังไงควรจัดวางตัวเองไว้ในสถานะไหนพี่อุทิศยกมือขึ้นตอบเป็นคนแรกเช่นเคยเขาเกริ่นด้วยหลักการน่าเชื่อถือมีเหตุผลแต่ผมจับน้ำเสียงของพี่อุทิศได้ว่าเขาเลือกที่จะเชื่อยังไงยิ่งเมื่ออธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นพี่อุทิศเลือกที่จะใส่ร้ายอีกฝ่ายน้ำเสียงที่แสดงออกมานั้นแสดงถึงความสะใจยังไม่สามารถปิดบังได้ก่อนที่จะสรุปว่านักเขียนควรจะเลือกข้างควรบันทึกปรากฏการณ์เอาไว้ด้วยความซื่อตรงโดยอิงความถูกต้องและก็ความยุติธรรมแม้ว่าพี่อุทิศพยายามจะจบการแสดงความคิดเห็นให้ดูเป็นกลางที่สุดแต่ถ้าหากใครเคยพูดคุยสนทนากับเขาแล้วย่อมรู้ว่าพี่อุทิศปักหลักยึดมั่นกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งและแสดงท่าทีหวาดระแวงไม่ไว้ใจคนที่คิดตรงข้ามกับตัวเองหรือใครไม่ชอบเหมือนตัวเองพี่อุทิศตั้งธงน้อยใจเอาดื้อแล้วคุณละเอกรัตคิดยังไงอาจารย์หันมาถามผมผมไม่มีความมั่นใจเลยพยายามเลี่ยงที่จะตอบผมคิดอะไรไม่ออกเอาตัวรอดด้วยการเล่าประสบการณ์ไม่นานมานี้ผมไปร่วมการชุมนุมมาครับไม่ว่าจะจัดที่ไหนผมก็ไปร่วมผมก็ไปรับฟังข้อมูลไปดูผู้คนลงไปสัมผัสกับรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ถูกสื่อนำเสนอผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรทำให้ผู้คนต้องขัดแย้งกันการเมืองส่งผลยังไงกับเราการที่เราเกลียดชังกันการที่คนในครอบครัวทะเลาะกันการที่เพื่อนเลิกคบกันผมว่ามันเป็นเรื่องที่หดหู่เมื่อรู้ว่าการเมืองแยกคนที่เคยสนิทชิดเชื้อให้ออกห่างผมเห็นว่าความเกลียดชังอยู่ในดวงตาผู้คนในดวงตาของคนที่ผมรักผมเห็นความหวาดระแวงเมื่อตัวเองเข้าไปพูดคุยเอาข้อจริงแล้วผมไม่มั่นใจว่าประเทศของเราจะพัฒนาไปได้ยังไงลำพังครอบครัวของเราก็ทะเลาะกันเพื่อนฝูงก็ผูกใจเจ็บบาดหมางผมไปร่วมการชุมนุมแล้วเศร้าหม่นมันทำให้ผมไม่มั่นใจกับชีวิตไม่มั่นใจกับอะไรสักอย่างคุณไปร่วมการชุมนุมอาจารย์ถามผมไปร่วมการชุมนุมของทุกฝ่ายครับไม่ได้เลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนเราเกลียดชังกันแล้วคุณรู้หรือยังผมไม่ได้พูดอะไรได้แต่ใส่หน้าเป็นคำตอบให้อาจารย์ขณะนั้นเสียงหนึ่งลอยมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งในห้องพวกไม่มีจุดยืนแม้ว่าไม่ได้มองไปทางต้นเสียงผมก็รับรู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของใครเมื่อผลการเรียนในรายวิชานี้ออกมาผมและพี่อุทิศได้คะแนนและเกรดเท่ากันพี่อุทิศทำหน้าสงสัยผมรู้ว่าพี่อุทิศไม่พอใจผมไม่ได้พูดอะไรหลังจบการศึกษาเราแยกย้ายกัน

ศิลาเชื่อมั่นเสมอว่าจิตวิญญาณประชาธิปไตยมีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนพื้นแผ่นดินนี้และพร้อมจะรับฟังเสียงของพวกเขาสิ่งที่พวกเขาทำมันเป็นประชาธิปไตยแบบชาวบ้านที่ทวงหาสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองเขาคิดว่ามันเปราะบางแล้วก็ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองเขาจะต้องเชื่อมต่อเข้ากับประชาธิปไตยในระบบนั่นคือรัฐสภาศิลาคิดว่าเขาจะต้องพึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

มาเรียน2สัปดาห์ถามเพื่อนในห้องก็ไม่ทราบข่าวคราวผมมารู้ภายหลังว่าเขาไปร่วมกับแกนนำชาวบ้านในการต่อสู้เรื่องที่ดินทำกินอีกไม่กี่สัปดาห์จะถึงวันสอบปลายภาคผมพยายามกำชับว่าช่วงนี้พยายามอย่าขาดอย่าลาข้อสอบนั้นลอยวนอยู่ในห้องผู้มาเรียนเท่านั้นถึงจะมองเห็น3สัปดาห์ผ่านไปโต๊ะเก้าอี้มุมห้องคงยังว่างเปล่าข่าวของธรรมนูญก็เงียบงันเหมือนปลิวลอยหายไปกับสายลมหลงฤดูขณะที่เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในทุกมุมของประเทศความขัดแย้งคุกรุ่นดุเดือดถึงขั้นที่เราไม่สามารถเปิดเผยความคิดความรู้สึกต่อกันได้ความหวาดระแวงกระจายทุกหย่อมย่านสงครามความคิดเห็นประเดประดังตามสื่อออนไลน์คำสบถหยาบคายถูกนำมาใช้ต่อว่าฝ่ายตรงข้ามชุดข้อมูลเหตุผลต่างๆถูกนำมาเป็นหลักฐานอ้างอิงให้กับฝ่ายของตนพรรคพวกเพื่อนฝูงซักถามผมว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมไม่มีความคิดเห็นใดๆห่วงก็แต่นักศึกษาที่เข้าร่วมผมห่วงธรรมนูญเขาบอกว่าห่วงลูกศิษย์น้ำเสียงเยอะหยันก็ตีกลับมาบ้างก็ว่าพ่อพระบ้างก็ว่าหน้าสิวหน้าขวานอย่างนี้ผมต้องเลือกข้างผมต้องชัดเจนผู้ที่แทงกั๊กจะไม่มีที่อยู่ที่ยืนพวกเขาโยงทุกเรื่องมาเกี่ยวการเมืองหมดผมคิดถึงธรรมนูญคิดถึงคำของเขาอาจารย์จะรับฟังความคิดเห็นของพวกเราอย่างเท่าเทียมแล้วก็ไม่ดูถูกความคิดของพวกเราใช่ไหมครับตลอดระยะเวลาที่สอนวิชานี้หากมีสิ่งที่ถือเป็นความดีความชอบผมว่าคือการที่ไม่เคยมองความคิดเห็นของนักศึกษาคนใดผิดเลยผมชื่นชมที่พวกเขากล้าแสดงออกกล้านำเสนอความคิดของตัวเองให้เกียรติพวกเขาระหว่างผมกับลูกศิษย์ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเราอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเรียนสภาพแวดล้อมและบรรยากาศเดียวกันเป็นความเท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมที่ผมสร้างมันขึ้นมามันอาจจะดูเหมือนผมไม่มีจุดยืนหรือว่าหลักการแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเราต้องเลือกข้างกันจริงๆเหรอเรามั่นใจได้ยังไงว่าข้างที่เราเลือกนั้นถูกต้องแล้วเราจะถูกเสมอและตลอดไปเรามั่นใจได้ยังไงว่าแต่ละข้างนั้นต่อสู้เพื่อประชาชนเสียงของธรรมนูญก้องอยู่ในหัวพอๆกับถ้อยคำที่ว่าพวกไม่มีจุดยืนในห้องเรียนวันนั้นเป็นวันที่ผมไม่มีวันลืม

นูนไม่มาสอบเขาหายไปไม่ทิ้งร่องรอยใดไว้ให้ใครติดต่อผมร้อนใจปรึกษาพี่อุทิศเล่าเรื่องราวความคับข้องหมองหม่นที่เกาะติดอยู่ข้างในความรู้สึกหลายอย่างท้าโถมเป็นเพราะอะไรเขาถึงทำเช่นนี้สำหรับนักศึกษาการไม่มาสอบถือเป็นความบกพร่องร้ายแรงแล้วก็ไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้ช่วยชั่วดีๆยังไงความคิดความอ่านของนักศึกษาที่บรรลุนิติภาวะอย่างธรรมนูญก็น่าจะคิดออกเขาไม่ควรเอาอนาคตของตัวเองมาทิ้งอย่างนี้ไอ้นี่มันเพี้ยนเวลาอยู่ในห้องเรียนนะให้ตอบคำถามมันก็ตอบเฉยๆไปเรื่อยดูเหมือนพี่อุทิศไม่แสดงอาการเดือดเนื้อร้อนใจเราต้องหาทางติดต่อเขาให้ได้นะครับผมแสดงความเป็นห่วงถ้าไม่ผ่านก็ให้ลงเรียนใหม่เทอมหน้าเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้หรอกเด็กมันทำตัวเองพี่อุทิศว่าดูท่าจะเป็นลูกศิษย์รักละสิพี่อุทิศยักไหล่วางท่าแสดงความเหนือกว่าเปล่าครับผมกลืนน้ำลายลงคอพยายามกลั้นความโกรธเก็บความโมโหที่กำลังคุกรุ่นควบคุมมือไม้ที่ใส่สันให้เป็นปกติเวลาไม่นานที่ได้สอนพวกเขาผมรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงผมรอบสังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนฟังคำตอบของพวกเขาการได้พูดคุยแต่ละครั้งก็พอบอกได้ถึงวิธีคิดของเด็กในยุคนี้แต่มันคนละเรื่องกับการที่ผมจะให้ใครมาเป็นสิทธิ์ที่เหนือกว่าคนอื่นทุกคนเท่าเทียมไม่มีใครมีอภิสิทธิ์อันใดผมอยากตอกหน้าพี่อุทิศกลับไปว่าพี่ไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยใช่ไหมเมื่อลูกศิษย์ของตัวเองหายไปจากห้องเรียนไม่ใช่ว่าเป็นธรรมนูญแต่ใครก็ตามที่หายไปเราเป็นอาจารย์เราเป็นครูถ้าไม่ทุกข์ไม่ร้อนกับเรื่องของลูกศิษย์เราจะทุกข์ร้อนกับเรื่องอะไรดูท่าแล้วผมจะคุยกับพี่อุทิศไม่รู้เรื่องผมได้แต่หันหลังแล้วก็เดินกลับไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่โต๊ะเปิดดูเอกสารประกอบการสอนที่ตัวเองค้นคว้าแล้วก็นำมาใช้ในห้องเรียนจ้องนิ่งอยู่กับความอธิบายรายวิชาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมืองพัฒนาการของวรรณกรรมแนวสังคมและการเมืองของไทยแนวคิดและภาพสะท้อนทางสังคมการเมืองในวรรณกรรมไทย

ผมตัดสินใจไปหาพี่อุทิศที่บ้านผมบอกเขาว่าไม่สามารถสอนรายวิชาวรรณกรรมไทยกับสังคมและการเมืองได้อีกแล้วผมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอนพี่อุทิศพยายามหว่านล้อมให้ผมสอนวิชานี้ต่อเขายกเหตุผลเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษาและก็ความต่อเนื่องของเนื้อหารายละเอียดก่อนบอกว่าจะยกวิชานี้ให้เป็นวิชาประจำของผมผมรู้ว่านี่คือคำหวานหว่านล้อมไม่มีใครอยากสอนวิชานี้ไม่มีใครอยากรับภาระเพิ่มหากไม่สามารถหาคนมารับผิดชอบรายวิชาแทนได้พี่อุทิศก็ไม่มีสิทธิ์ลาศึกษาต่อผมยืนกรานปฏิเสธอ้างเหตุผลว่าผมไม่สามารถสอนได้อีกแล้วผมอยากช่วยพี่อุทิศแต่ผมก็ไม่สามารถจะยืนหน้าห้องเรียนแล้วก็สอนวิชานี้ได้จริงๆพี่อุทิศเริ่มเสียงแข็งแล้วก็แสดงอาการหงุดหงิดเขาโมโหจนเห็นได้ชัดล้ำเลิกบุญคุณที่พาผมเข้ามาทำงานยกระดับชีวิตของผมจากคนสิ้นไร้ไม้ตอกให้กลับมามีศักดิ์ศรีอีกครั้งเขาบอกว่าผมเป็นพวกลืมบุญคุณไม่รู้จักตอบแทนที่สุดพี่อุทิศก็หลุดปากออกมาว่าหมามันยังรู้จักเจ้าของผมจ้องหน้าพี่อุทิศยิ้มให้เขานอกจากผมเป็นคนที่ไม่รู้จักบุญคุณแล้วผมก็ยังเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนอีกด้วยเพราะฉะนั้นพี่อย่าคาดหวังอะไรกับผมเลยได้แต่คิดแล้วก็พูดในใจไม่ได้เอ่ยถ้อยคำออกไปอย่างต้องการผมหันหลังกลับค่อยๆเดินห่างออกมาไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องพบเจออะไรแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าร่างกายตัวเองโปร่งโล่งยังบอกไม่ถูก

0: ผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำอธิบายรายวิชานะคะประพันธ์โดยมิ่งมนัชชนจังหารในค่ำคืนนี้ค่ะเรื่องเราในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเช่นเดียวกับเวลาของทางรายการค่ะที่กำลังจะหมดลงนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ค่ะในรายการศาลาวรรณกรรมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเหลืองคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เฟซบุ๊กถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจึงน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลครอบครัวผู้สูญเสียเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างเต็มที
8: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยว่าได้รับรายงานเหตุอุกฉกรรณ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงภรรยาของตำรวจเสียชีวิตขณะอุ้มลูกโดยกำกับให้แม่ทัพภาคที่4และเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันยังได้ติดตามความคืบหน้าการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงและจะทราบผลในเร็วๆนี้ย้ำว่าฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทราบแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลและจะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่กระทำผิดกฎหมายผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
1: กรมการปกครองชี้แจงคณะกรรมการการปกครองดำเนินการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนยกระดับความมั่นคงข้อมูลประชาชน
9: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการปกครองถึงมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนโดยระบุว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนเพื่อปราบปรามขบวนการทุจริตทางทะเบียนและสัญชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างจริงจังที่ผ่านมาได้ดำเนินปฏิบัติการสำคัญหลายกรณีอาทิปฏิบัติการปราบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขบวนการสวมสิทธิ์ชนกลุ่มน้อยเครือข่ายจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสัญชาติไทยและขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์ที่ใช้การสมรสเท็จสวมสิทธิ์เพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยพบจุดเสี่ยงของระบบทะเบียนใน5กระบวนการหลักได้แก่การใช้เอกสารรับรองการเกิดปลอมการเพิ่มชื่อโดยใช้พยานเท็จการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่มีการอยู่อาศัยจริงการสวมตัวทำบัตรประชาชนและการจดทะเบียนสมรสอำพรางนอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับระบบพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงพร้อมใช้มาตรการทางวินัยและกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตยืนยันว่าจะไม่มีที่ยืนให้ผู้กระทำผิดโดยเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและความมั่นคงของประเทศให้ถึงที่สุดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดเต็มรูปแบบกำชับ13อำเภอเร่งแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืน
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมวอร์รูมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลของ13อำเภอโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งหลายอำเภอมีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมสอดรับนโยบายรัฐบาลบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการการทำงานเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนอันดับแรกของประชาชนพร้อมกำหนดชัดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้องปลอดผู้ค้าและผู้เสพเพื่อยกระดับสู่หมู่บ้านสีขาวอย่างยั่งยืนปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน373หมู่บ้านและอยู่ระหว่างพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้าอีก15หมู่บ้านเพื่อเตรียมยกระดับเข้าร่วมเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในอนาคตโดยจังหวัดได้ตั้งวอร์รูมประชุมติดตามงานทุกวันเวลา 8:00 น.เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสารสารพันวันนี้มาพบกับท่านผู้ฟังวันพุธค่ะอยู่กับดิฉันชัยนันท์แก้วกล่ำเช่นเคยมาพร้อมกับเพลงเพราะๆอีกเช่นเคยด้วยเช่นกันนะคะวันนี้นะคะในช่วงแรกก็มีเรื่องราวจากทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งตอนนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเรื่องของสมาธิบกพร่องจากการเล่นโซเชียลท่านบอกว่าเตรียมที่จะดำเนิน2แนวทางที่เร่งด่วนก่อนที่จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการที่จะพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพค่ะโดยในเรื่องนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีที่สังคมมีความห่วงใยในเรื่องการใช้แพลตฟอร์ม TikTok ของเด็กและเยาวชนว่าเป็นข้อห่วงใยของสังคมเพราะจากการวิจัยค่ะพบว่าเด็กไทยได้ใช้เวลาในการเล่นโซเชียลและการดูคลิปสั้นทำให้สมาธินั้นบกพร่องเวลาทำอะไรนานๆซึ่งเป็นความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลใหม่ค่ะซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเองจึงเห็นว่ามีความเร่งด่วนค่ะที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่ให้เด็กไทยมีคุณภาพในอนาคตต่อไปส่วนจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองนะคะท่านก็บอกค่ะว่ากระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ได้ดูไว้2แนวทางด้วยกันก็คือการศึกษาแบบในส่วนของประเทศอื่นๆทั้งในอังกฤษออสเตรเลียสิงคโปร์รวมถึงประเทศอื่นๆด้วยค่ะเนื่องจากพบว่าเด็กเล็กที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็จะต้องมีการปกป้องขณะที่เด็กโตเราก็จะต้องมีการสอนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ถูกต้องรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของ AI ค่ะซึ่งทั้ง2แนวทางนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่ต้องเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปฉะนั้นในเรื่องนี้ตนเองก็จะนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านย้ำด้วยค่ะว่าเป้าหมายหลักก็คือเพื่อให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นและเล่นโซเชียลอย่างเหมาะสมค่ะไม่มากหรือน้อยจนเกินไปเพราะว่าวันนี้ต้องยอมรับว่าสื่อที่อันตรายได้เข้ามาในช่องทางของช่องทางโซเชียลเนี่ยหลากหลายช่องทางมากซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการเองก็มีความกังวลจึงมีแนวทางที่จะนำศูนย์ปลอดภัยในโรงเรียนทำงานควบคู่กับศูนย์พิทักษ์สิทธินักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นการยืนยันเรื่องอายุเพื่อความปลอดภัยในการเข้าถึงเนื้อหาในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะขณะเดียวกันก็ต้องทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า ETDA ด้วยเช่นกันก็ต้องยอมรับนะว่าณปัจจุบันโซเชียลเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในส่วนหนึ่งของน้องๆหนูๆเด็กๆเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้เด็กมีความสมาธิสั้นหรือใดๆเหมือนจะไม่สามารถทำอะไรอยู่เป็นเวลานานๆได้เขาก็จะยุกยิกยุกยิกหรือไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสิ่งนั้นเนี่ยได้เป็นเวลานานๆอ่ะก็ต้องช่วยกันนะทางด้านของผู้ปกครองก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านในเรื่องของสื่อโซเชียลให้เขาได้มีโอกาสได้เล่นอย่างเป็นเวลาอย่างบางคนโอ้โหเล่นเกมตลอดเลยอันนี้ก็ต้องหาช่วงเวลาแบ่งปันนะซึ่งกันและกันว่าจัดเวลาให้เหมาะสมไปดูเรื่องของตำรับตำราการเรียนหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในบ้านการรับผิดชอบชีวิตประจำวันของเด็กๆน้องๆหนูๆเนี่ยก็ต้องเข้ามามีกิจกรรมร่วมกันด้วยในระหว่างวันค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆในช่วงที่2ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมาเตือนกันเตือนเรื่องของการห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกนะผิดกฎหมายมีโทษสูงกันด้วยจากที่มีข่าวคราวกันโอ้โหต้องบอกว่าตกใจเหมือนกันนะกับข่าวที่ได้ทราบมาอันในเรื่องนี้เองนะคะทางด้านของพลตำรวจเอกสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้เปิดเผยค่ะว่าทางด้านของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะจากปัญหาการผลิตและการครอบครองการเผยแพร่สื่อลามกอนาจารบนโลกออนไลน์ซึ่งปัจจุบันค่ะก็พบว่ามีผู้กระทำผิดเป็นจำนวนมากทั้งการทำเพื่อแสวงหาผลกำไรการแบ็กเมลข่มขู่ด้วยคลิปลับการแอบล้วงข้อมูลส่วนตัวรวมถึงการแชร์ต่อหรือครอบครองสื่อลามกเด็กแล้วก็ด้วยทั้งเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาเตือนนะคะว่าห้ามผลิตแชร์ครอบครองสื่อลามกเพราะว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายค่ะมีโทษสูงโดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะซึ่งก็จะมีโทษดังต่อไปนี้การทำผลิตมีไว้เพื่อการค้าผู้ใดทำผลิตมีไว้นำเข้าส่งออกหรือทำให้แพร่หลายซึ่งสื่อลามกอนาจารเพื่อความประสงค์แห่งการค้าหรือเพื่อการแจกจ่ายมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะในส่วนการนำเข้าสื่อลามกสู่ระบบสาธารณะการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆมีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ3สำหรับการครอบครองสื่อลามกเด็กนะอันนี้ผู้ใดครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนะบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287/1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะส่วนของการส่งต่อสื่อลามกเด็กผู้ใดส่งต่อสื่อลามกอนาจารเด็กให้แก่ผู้อื่นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่287/2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทสำหรับแชร์หรือว่าส่งต่อสื่อลามกอนาจารผู้ใดค่ะที่เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกแม้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตหรือผู้โพสต์คนแรกก็มีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14วงเล็บ5ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวก็สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดโดยสายด่วนค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599เบอร์นี้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเร่งดำเนินการสืบสวนและบล็อกช่องทางการเผยแพร่ค่ะและเข้าจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะคะอันนี้คือเรื่องราวที่นำมาบอกกล่าวกันในช่วงที่2กับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะเราไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

สู่ช่วงสุดท้ายวันนี้กับสาระสารพันค่ะมีข่าวดีๆจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติซึ่งเขาจัดโครงการค้นหานักสร้างสรรค์เครื่องประดับรุ่นใหม่ยกระดับอัญมณีไทยสู่เวทีโลกกันด้านของนายสุเมธประสงค์พงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT นะคะได้เปิดตัวโครงการ The Cast Design Identity Challenge ค่ะซึ่งประชันอัตลักษณ์จิรนัยฝันสู่เวทีโลกรายการ Reality เชิงสร้างสรรค์ค่ะที่เป็นรูปแบบใหม่ที่จะมุ่งค้นหาและพัฒนานักออกแบบและนักสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด1คน1พรสวรรค์1ทีมคือประวัติศาสตร์โดยโครงการนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ The Gem and Jewelry Joiner in Thailand ซึ่งเป็นเส้นทางเครื่องประดับไทยสู่สากลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยววัฒนธรรมและอุตสาหกรรมอัญมณียกระดับเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์และผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกสำหรับรูปแบบการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องเผชิญโจทย์การออกแบบที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ไทยควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่น AI Assistantดีไซน์และ 3D Printing นะรวมถึงการเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและเป็นส่วนสำคัญของโครงการก็คือ Business Matching ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เสนอผลงานและแผนธุรกิจต่อผู้บริหารนักลงทุนและภาคเอกชนชั้นนำค่ะเพื่อเป็นการผลักดันผลงานสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมนะคะสำหรับการแข่งขันในรอบ Gen Final นะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นภายในงาน Bangkok Jewelry Week 2026บนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและประวัติศาสตร์สำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในเขตบางรักสัมพันธวงศ์และพระนครซึ่งเป็นย่านแห่งการค้าช่างฝีมือค่ะและวัฒนธรรมเรื่องของเครื่องประดับไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าแข่งขันได้จัดแสดงและจำหน่ายผลงานต่อผู้ซื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยสำหรับผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า2,500,000 บาทพร้อมโอกาสสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายธุรกิจและต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับในนานาชาติด้วยสำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการช่างฝีมือนักออกแบบนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปทั้งในรูปแบบเดี่ยวและแบบทีมค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7มิถุนายน2569ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ค่ะที่เพจ The Cut Reality ก็สามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการนี้ได้ค่ะวันนี้เวลาของสาระสารพันหมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันศุกร์ติดตามคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้เชนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลจัดพิธีต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปี
6: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีซึ่งการเยือนของประธานาธิบดีแห่งเวียดนามในครั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและภริยาที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารกิตติยศและการหารือข้อราชการเพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานไทยและเวียดนามและร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งหามาตรการควบคุมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในสถานศึกษาเพื่อปกป้องและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ในการดำเนินงานของกระทรวงว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะความกังวลเรื่องการรับชมวิดีโอสั้นเป็นเวลานานของกลุ่มนักเรียนซึ่งอาจส่งผลให้เด็กเสียสมาธิในการเรียนยืนยันเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่กระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารแพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวเพื่อวางแนวทางควบคุมเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและร่วมกันพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน โดยในอนาคตอาจมีการยกระดับมาตรการด้วยการจำกัดอายุการเข้าใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเลือกใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเหล่านี้เฉพาะในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เท่านั้นโดยยังคงขับเคลื่อนการสื่อสารผ่านช่องทางหลักอื่นๆควบคู่กันไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าทั่วประเทศยกระดับความปลอดภัยในชุมชน
8: นายสุทธิศักดิ์ตันตโยธินรองเลขาธิการกสทช.สายงานกิจการโทรคมนาคมเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในการเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าครอบคลุมพื้นที่ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนตามแผนงานและเส้นทางสำคัญเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลความพิเศษของโครงการในครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลด้วยโมเดลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2หน่วยงานซึ่งระบบข้อมูลที่เชื่อมถึงกันนี้จะช่วยให้การพิจารณาอนุญาตผ่านสายสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและแม่นยำเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรองรับน้ำหนักของเสาไฟฟ้าแต่ละต้นได้ทันทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปสโดยจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนสำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศก่อนเป็นอันดับแรกและจะมีการติดตามพร้อมรายงานความคืบหน้าเป็นรายไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการดำเนินไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความมั่นคงสูงสุดให้กับระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้าของประเทศต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อภาษาอังกฤษคือ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ Love Light in My Heart โดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12นะคะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพลงต่อไปนี้ที่เราจะฟังเป็นผลงานของวงดนตรีกรมโฆษณาการเกิดขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2484ค่ะโดยวงกรมโฆษณาการเดินทางไปจังหวัดหนองคายโดยทางรถไฟนะคะพร้อมทั้งนักดนตรีรวมทั้งสิ้น24คนค่ะและนอกจากนั้นผู้ที่เดินทางไปด้วยก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเพื่อจะร่วมงานเปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ภูมิภาคเป็นแห่งแรกนั่นคือจังหวัดหนองคายก็ได้นำเพลงนี้ไปบรรเลงออกอากาศเป็นครั้งแรกด้วยนั่นคือเพลงหนองคายผู้แต่งคำร้องคือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะฟังเพลงหนองคายครับร้องนำโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติคุณสุวานีและคุณจันทนาร่วมด้วยนะคะเพลงที่สองเป็นเพลงที่จอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้ประชาชนคนไทยมีระเบียบวินัยจึงได้แต่งเพลงขึ้นมาหลายเพลงเพลงหนึ่งนั้นก็คือเข้าแถวคอยคุณจันทนาโอบายวาทและคุณมนัสรามโยธินขับร้องฟังสองเพลงนี้เลยนะคะเริ่มได้หนองคาย

Oh, my God.

จบไป2เพลงนั้นก็คือหนองคายและข้าวแถวคอยต่อด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะนวลปรางนางหมองเป็นเพลงที่ครูแก้วได้แรงบันดาลใจจากโครงสีสุภาพซึ่งสีปราดตอนนั้นอายุเพียง7ขวบค่ะบังอาจแต่งเติมโครงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระราชินิพนธ์ค้างเอาไว้และเพลงนี้ได้นำไปขับร้องบรรเลงครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมไทยก่อนการแสดงละครเรื่องจอมภพมฤตยูเมื่อปี2492นะคะต่อได้เพลงเพ้อรักโดยคุณวินัยจุลบุษปะผลงานของศาสตราจารย์ดร.รพีสาคาริกและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริร่วมกันอีกเพลงหนึ่งที่เป็นผลงานของท่านจักรก็คือนางกลางเมืองคุณวินัยขับร้องเริ่มด้วยนวลปรางนาง

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลินเพลงค่ำครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูนาถถาวรบุตรคุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติจะต่อได้เพลงผู้ที่พระเจ้าลืมและอีกเพลงหนึ่งคือเสียงสะอื้นสองเพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงพ่อค้าเรือเร่แต่คืนนี้เป็นเสียงของสุนทรภรณ์ค่ะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเพลงนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคุณจิระสัตพันธ์คิรีนะคะเพลงสัญญารักโดยคุณวรนุชอารีครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและเสียงกระซิบจากเปลวคลื่นทาตรีและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ยากคิดสงสัยห้องในเรือเที่ยวที่เที่ยว

ชุดต่อไปเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะเพลงสุการดาและขอพบในฝันโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงการคลังหารือสภาพัฒน์วางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กระทรวงการคลังหารือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวางยุทธศาสตร์รับมือ3คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก
7: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายในโลกยุค Security First ที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในทุกมิติโดยเศรษฐกิจไทยต้องเตรียมรับมือกับ3คลื่นวิกฤตรุนแรงได้แก่ราคาพลังงานที่พุ่งสูงภาวะเงินเฟ้อที่ดันต้นทุนและค่าครองชีพและภาวะกำลังซื้อถดถอยที่กระทบทั้งการส่งออกการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวยิ่งบีบคั้นภาคครัวเรือนและธุรกิจ SMEที่ปัจจุบันมีกรอบป้องกันเปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาหนี้ครัวเรือนสูงระดับ87%ของ GDP และยอดสินเชื่อที่หดตัวต่อเนื่องมากกว่า3ปีทั้งนี้จุดอ่อนสำคัญที่สุดของไทยคือความมั่นคงทางพลังงานจากการพึ่งพาการนำเข้าในสัดส่วนที่สูงที่สุดในเอเชียทางกระทรวงการคลังจึงได้หารือร่วมกับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อออกแบบนโยบายรับมือผ่านยุทธศาสตร์5ทีประกอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาที่ตรงจุดทาร์เก็ตการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานและเศรษฐกิจสีเขียว transition การพลิกโฉมใช้โอกาสดึงดูดนักลงทุนที่ย้ายฐานการผลิต transform การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสผ่านระบบดิจิทัล transparent และการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน together เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำมาตรการแก้ปัญหาไฟป่าอาชญากรรมและเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูฝน
8: นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนราชการและนายอำเภอทุกแห่งดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลอย่างจริงจังโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งถึงแม้ขณะนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนและไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ยังคงต้องดำเนินมาตรการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรับมือในปีถัดไป รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกอำเภอและทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอย่างเข้มข้นทั้งอาชญากรรมไซเบอร์แก๊งสแกมเมอร์ปัญหายาเสพติดการถือครองที่ดินและการสวมสิทธิ์ต่างๆเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดใช้ช่องว่างกฎหมายในการก่อเหตุสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งการเฝ้าระวังการแจ้งเตือนภัยการสื่อสารการบัญชาการเหตุการณ์รวมถึงการเตรียมกำลังพลเครื่องมือให้พร้อมปฏิบัติการได้ตลอดเวลาคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในทุกอำเภอพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
9: นายประทีปบริบูรณ์รัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ยังคงไม่คลี่คลายโดยมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้งใน7อำเภอได้แก่อำเภอเมือง300ยอดหัวหินปราณบุรีทับสะแกบางสะพานและบางสะพานน้อยครอบคลุม18ตำบล159หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 68,000 คนหรือกว่า 34,700 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สูบส่งน้ำและแจกจ่ายน้ำไปแล้วรวมกว่า543ล้านลิตรและอยู่ระหว่างการเร่งสำรวจพืชผลการเกษตรที่เสียหายโดยสิ้นเชิงเพื่อประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังรวมทั้งเตรียมรับมือปัญหาฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้จากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะทำให้หน้าแล้งปีนี้ยาวนานปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งทางจังหวัดมีแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพื่อรับมือภัยแล้งด้วยการประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยขออนุญาตใช้พื้นที่ขุดสร้างสระกักเก็บน้ำขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ทั้ง8อำเภอปัจจุบันดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว7แห่งและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก26แห่งธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์ได้งาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่27พฤษภาคม2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นอุเทนพรหมพันธ์ใจเพลงแรกคือเพลงมหาอาณาจักรไทยคุณประหยัดใส่สิริขับร้องนำคำร้องเป็นของหม่อมเจ้าศรีวากรวรวรรณทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรค่ะ
1: อยู่ชมที่เดียว

ที่จบไปนั้นคือเพลงมหาอาณาจักรไทยผลงานของหม่อมเจ้าศิวากรวรวรรณและครูนาถถาวรบุตรคุณประหยัดไสยสิริขับร้องนำต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการนะคะคืนนี้จากละครเรื่องเลือดสุพรรณแสดงเมื่อปี2479ค่ะชื่อเพลงเลือดสุพรรณ

พลงเลือดสุพรรณจากละครเรื่องเลือดสุพรรณปี2479ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปนะคะฟังคุณเติบพันงามในเพลงอยู่ไกลครูชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์ต่อด้วยเสียงคุณเบญจาตุงคมณีค่ะอย่าลืมรักคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงอย่าลืมรักก่อนหน้านั้นคืออยู่ไกลฟังสามเพลงต่อไปนี้นะคะเป็นเพลงที่มีกีตาร์ฮาวายเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยค่ะเพลงแรกคือเพลงยามสายันคุณมณีเบญจนาวีและคุณศรีนวลขับร้องเพลงที่สองราตรีชายหาดโดยคุณปทุมปฏิประเสนและหาดทรายสีเงินคุณนิรมลอิสรางกูลณอยุธยาขับร้อง

สามเพลงที่จบไปนั้นยามสายันราตรีชายหาดและหาดทรายสีเงินและช่วงต่อไปเป็นช่วงเวลาของศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลค่ะ

ที่เปิดนำรายการมานี้ก็เป็นเพลงจากภาพยนตร์ของ MGM นะครับเรื่อง Seven Brides for Seven Brothers ซึ่งเข้ามาฉายในเมืองไทยเมื่อปี2498นะครับตอนนั้นผมยังเป็นนักเรียนอยู่เรียนอุดมศึกษาเลยแล้วก็หนังเรื่องนี้เป็นหนังที่สนุกสนานมากมีเพลงเพราะนะครับที่ปรากฏในตอนท้ายของไตเติ้ลก็คือเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับเรื่องก็คือว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ได้เข้าเรื่องนะฮะมาจากเรื่อง The Sylvan Women ของสตีเฟนวินเซนต์บาร์เน็ตซึ่งสตีเฟนเนี่ยเขาก็ได้แนวความคิดนี้มาจากนวนิยายกรีกโบราณที่ชื่อว่า The Rape of the Sabine Women หนังสือเรื่องนี้ได้ถูกนำมาเปลี่ยนเป็นละครเพลงแสดงครั้งแรกที่รัฐโอเรกอนในปี1850นะฮะหลังจากนั้นอีก100ปีต่อมาในปี1954นะครับจึงได้เกิดเป็นภาพยนตร์เพลง CinemaScope สีสวยสดงดงามของ MGM นะครับก็ตรงกับปี2497มาฉายในเมืองไทย2498หนังเรื่องนี้มีพระเอกที่นำแสดงเป็นนักร้องชายหนุ่มรูปหล่อสูงสง่าชื่อโฮเวิร์ดคิวนะครับแล้วก็มีนางเอกคือเจนพาวเวลซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับในฐานะที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเสียงเพราะแล้วก็ร่าเริงนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าโฮเวิร์ดคิวนั้นมีน้องชาย6คนนะครับแล้วก็ตัวเขาเองก็ยังไม่มีภรรยาวันหนึ่งก็มีความคิดว่าน่าจะต้องหาใครสักคนหนึ่งซึ่งมาช่วยดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยดูแลเขาด้วยเนื่องจากก็อายุมากแล้วยังไม่มีภรรยาเลยก็เลยเข้ามาในเมืองนะครับในการที่เดินทางเข้ามาในเมืองก็มาในชุดคาวบอยนะครับแล้วก็ร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart นะครับในขณะเดียวกันก็แวะเข้าไปในร้านขายของแห่งหนึ่งก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเจนพาวเวลนะครับเป็นลูกจ้างอยู่ที่นั่นได้สังเกตดูก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้คล่องแคล่วทำงานอะไรต่างๆตามที่นายจ้างสั่งได้อย่างกระฉับกระเฉงมากไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างชามทำกับข้าวไปจนถึงการผ่าฟืนนะครับซึ่งคิดดูแล้วก็เห็นว่าเป็นคนที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอให้มันเป็นคู่ชีวิตแล้วจะได้นำกลับบ้านไปเพื่อจะช่วยดูแลน้องๆอีก6คนนะครับเรื่องก็เกิดขึ้นที่ว่าน้องชายหนุ่มทั้ง6คนนั้นเห็นพี่ชายได้ภรรยากลับมาก็เริ่มอิจฉานะครับตัวน่าจะมีแฟนบ้างก็เลยเข้าไปในเมืองกันทั้ง6คนแล้วก็ไปชุดผู้หญิงใหม่อีก6คนก็ได้กลายเป็น7คู่ชูชื่นนะฮะในที่สุดก็มีความสนุกสนานร่าเริงกันทั้งในเรื่องของการเต้นระบำมีระบำแบบต่างๆมากมายหลายชุดนะครับที่ตรึงคนดูไว้กับที่ให้ตื่นเต้นตลอดหนังทั้งเรื่องเลยทีเดียวมีทั้งการเต้นระบำหมู่ของพี่ชายน้องชายทั้ง7คนสนุกสนานมีลีลาการเต้นแบบพื้นเมืองของคาวบอยนะครับและการเต้นเป็นคู่ๆอย่างเช่น Square Dance และมีการเต้นระบำบัลเล่ต์อยู่บนหิมะที่หนาวเย็นสนุกสนานตื่นเต้นมากคำหนังเรื่องนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงของโฮเวิร์ดคิวส์ซึ่งเป็นผู้แสดงนำร้องเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart ครับเชิญฟังครับ

ั้นก็เป็นต้นฉบับเลยนะครับของแท้ดั้งเดิมทีเดียวในเพลงชื่อ Bless Your Beautiful Heart เป็นเพลงซึ่งจอห์นนี่เมอร์เซอร์เป็นผู้แต่งคำร้องแล้วก็ดนตรีโดยจีนเดอพอลนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวแล้วก็โฮสต์คิวนี้นอกจากจะมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ยังมีชื่อเสียงในภาพยนตร์เพลงอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับประวัติของโฮเวิร์ดคิวส์ก็คือว่าเกิดตั้งที่13เดือนเมษายน1917หรือพ.ศ. 2460ราวสมัยรัชกาลที่6ของเราเนี่ยครับสถานที่เกิดก็คือเมืองที่เล็กๆที่ชื่อว่ากิลลิสปีในรัฐอิลลินอยส์นะครับชื่อเดิมเขาคือแฮร์รี่คลิฟฟอร์ดลีกบิดาเขาเป็นกรรมกรเหมืองถ่านหินตัวเขาเองนั้นชอบร้องเพลงมาตั้งเด็กนะครับแล้วก็เมื่อไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งในแคลิฟอร์เนียชื่อร้านนี้ก็คือ Los Angeles Cafe นะครับก็เป็นนักร้องสมัครเล่นอยู่ที่นั่นต่อมาเข้าทำงานที่บริษัทเครื่องบินชื่อ Douglas Aircraft นะครับก็ปรากฏว่าเป็นหนุ่มที่กลายเป็นตัวเอนเตอร์เทนเนอร์สำหรับบริษัทเครื่องบินแห่งนี้ครับจนกระทั่งเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนแนะนำให้ไปฮอลลีวูดดังนั้นในปี1945หรือ2488นะครับก็ได้ร่วมแสดงอยู่ในละครบรอดเวย์นะครับเรื่องคาร์โรเซลแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในมหานครลอนดอนจากละครเวทีชื่อโอคลาโฮมาในปีพ.ศ. 2491นะครับเขาเริ่มเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่ฮอลลีวูดเป็นครั้งแรกในเรื่อง Annie Gets Your Gunแล้วก็เป็นดารารูปหล่อที่คนชอบมากเนื่องจากว่าเสียงเขาเนี่ยเป็นเสียงไพเราะในระดับเสียงแบริโทนนะครับต่อมาก็ได้แสดงหนังอีกหลายเรื่องเช่น Showboat Texas Carnival Kiss Me Kate นะครับ Rosemary Deep In My Heart Kiss Me The Wall Wagon เหล่านี้เป็นต้นครับก็ประสบความสำเร็จเป็นยิ่งเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับใครๆก็ชอบโฮเวิร์ดคิวนะครับทีนี้เพลงนี้พอมาถึงเมืองไทยในยุคปีพ.ศ. 2498เนี่ยเป็นยุคที่มีนักร้องที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและเป็นนักแต่งเพลงด้วยคือคุณสมยศพัฒนพันธ์นะครับก็นำเอาทำนองเพลง Bless Your Beautiful Heart เนี่ยมาทำเป็นเพลงไทยสากลแล้วก็แต่งคำร้องใส่ลงไปนะครับให้ชื่อเพลงนี้ว่ารักเดียวเปลี่ยวใจนะครับเราจะฟังเสียงของคุณสมยศพัฒนพันธ์ในต้นฉบับเดิมของเขานะครับซึ่งบังเอิญนำมาบันทึกใหม่ในแผ่นซีดีของสมยศทัศนพันธ์ขอเชิญท่านผู้ฟังเสียงคุณสมยศทัศนพันธ์ในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจซึ่งแปลงมาจาก Bless Your Beautiful Heart ครับ

0: ไม่มองได้ชม
1: ที่จบลงไปนั้นก็เป็นเสียงของคุณสมยศทัศนพันธ์นะครับในเพลงที่ชื่อว่ารักเดียวเปลี่ยวใจที่ได้ทำนองมาจากเพลง Bless Your Beautiful Heart ที่ร้องครั้งแรกโดย Howard Q จากภาพยนตร์เรื่อง Seven Brides for Seven Brothers นะครับประวัติของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เกิดเมื่อปี2458นะครับก็เกิดก่อน Howard Q 2ปีนะครับบิดาเป็นนายทหารเรือมันดาถึงแก่กรรมแต่เกิดคุณสมยศอย่างเล็กมากทีเดียวครับที่เกิดของคุณสมยศทัศนพันธ์ก็คือบ้านหม้อกรุงเทพมหานครเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดราชบพิตรและไปจบที่เพาะช่างชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจหนังเรื่องที่มีเพลงร้องประจำอยู่ในหนังทุกเรื่องเลยแล้วไปติดใจดิกพาวเวลนะครับซึ่งเป็นนักร้องชายก็พยายามร้องเรียนแบบเขาแล้วต่อมาก็มีคนบอกว่าเสียงดีนี่น่าจะไปร้องเพลงประกวดตามงานวัดต่างๆก็เข้าไปประกวดร้องเพลงของพรานบุญมั่งหรือร้องเพลงของจอมดับสุภคนบ้างประกอบว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งเรื่อยมาแต่ที่สุดพอโตเป็นหนุ่มก็เลยเข้าประจำอยู่ที่กองทัพเรือนะครับจนท่านได้ยศเป็นพันจ่าเอกเป็นผู้ที่ทำให้วงดนตรีของกองทัพเรือนั้นมีชื่อเสียงมากทีเดียวครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นทั้งนักแต่งเพลงและเป็นทั้งนักร้องด้วยนะครับและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประพันธ์เพลงอย่างดีทั้งบทร้องและทำนองได้แต่งเพลงให้กับกองทัพเรือไว้เช่นเพลง Waltz Navy เพลงชื่อลมทะเลเพลงหน้าที่ทหารเรือเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นคู่ขากันมากับครูพยงมุกดานะครับต่อมาก็ตั้งวงดนตรีของตนเองทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าพอได้ยศเป็นเรือตรีนะครับเขาก็มีข้อบังคับว่านายทหารยศระดับเรือตรีขึ้นไปที่เป็นทหารสัญญาบัตรนั้นไม่ควรจะไปร้องรำทำเพลงอะไรเพราะเป็นการเสื่อมเสียเกียรติยศคุณสมยศทัศนพันธ์ก็เลยหงุดหงิดขึ้นมาเพราะว่าชอบร้องเพลงมากก็เลยลาออกจากทหารเรือซะเลยแล้วก็มาตั้งวงดนตรีตัวเองบันทึกแผ่นเสียงของตัวเองเรียกว่าวงดนตรีสมยศทัศนพันธ์มีชื่อเสียงมากทีเดียวครับต่อมาก็มาร้องเพลงชื่อช่อทิพย์รวงทองของครูพยงมุกดาเมื่อปี2498แผ่นเสียงอันนี้ปรากฏว่าต่อมาได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำนะฮะ2508ก็เลยยิ่งมีชื่อเสียงใหญ่เลยก็มีลูกรู้สึกจะเป็นสัก8คนหรือ9คนนะครับ8คนใน9คนนี้เป็นศิลปินทั้งหมดเลย
2: นั่นคือเพลงแปลงซึ่งศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยคุณเป็นผู้นำเสนอขอขอบพระคุณในที่นี้นะคะฟังเพลงที่ครูล้วนควรทำแต่งคือเพลงบอกเธอได้เพลงคุณตระกูลชื่นประภาบันทึกเสียงต่อได้รักเอ่ยจากการขับร้องของคุณบุษยารังสีค่ะผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและนางในฝันคุณวรรณลบวิชุกรขับร้องบรรเลงด้วยวงร้อยแก้วรักไทย

และคืนนี้เราจะจากกันด้วยเพลงหอรักหอร้างจากการขับร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะอุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนให้มีความเข้มแข็งในกายใจความรู้และอัธยาศัยที่ดีจึงจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาจนถึงเวลา24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5 นาฬิกาขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6 นาฬิกาติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7 นาฬิกาติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: เป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจทั้งตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการครองเรือนในแง่มุมของเงินทองส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดจากทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งที่เรามีจะมีบางคนผู้ฟังที่เข้าใจว่าไม่ควรจะปฏิบัติธรรมะได้ต้องหลีกหนีหลีกออกมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ข้าพเจ้าจึงนำพระสูตรนี้มาให้ฟังเลยอาทิยสูตรพูดถึงประโยชน์ที่จะได้จากการมีเงินทองจึงสามารถใช้สอยจ่ายทำบุญต่างๆได้และมีประโยชน์อื่นๆด้วยเป็นซีรีส์ที่มาในอังคุตตรนิกายหมวด5นอกจากเรื่องเงินทองแล้วมีการใช้จ่ายทำบุญไปแบบไหนถึงจะได้ประโยชน์ได้บุญสูงสุดยังมีเรื่องเกี่ยวกับผู้คนบุคคลว่าถ้าเราสูญเสียบุคคลที่เรารักเราควรจะทำจิตอย่างไรในฐานะสูตรและมีเคสตัวอย่างของพระเจ้าประสิทธิโกศลและพระเจ้ามุนทะที่สูญเสียมเหสีอันเป็นที่รักไปเมื่อเราได้ฟังประกอบเรื่องราวเหล่านี้แล้วจะเห็นแง่มุมในการครองเรือนแบบหนึ่งท่านผู้ฟังขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์อาทิยสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่41มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นแหละอนาถบิณฑิกาเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าพระบดีประโยชน์ที่จะพึงถือเอาจากโภคทรัพย์5ประการเหล่านี้มีอยู่5ประการอะไรบ้างคือ1อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมบำรุงตนเองบำรุงมารดาบิดาบำรุงบุตรภริยาทาสกรรมกรและคนใช้ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ด ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่หนึ่งข้อที่สองปริยาสาวกย่อมบำรุงตนเองบำรุงมิตรและอมาตย์ให้เป็นสุขบริหารให้เป็นสุขโดยชอบด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงภาพเงือต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สองข้อที่สามปริยาสาวกย่อมป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟน้ำราชาโจรคนที่ไม่ชอบกันหรือจากทายาททำตนให้ปลอดภัยนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์ประการที่สามข้อที่สี่ปริยาสาวกย่อมทำปลีกรรมห้าประการคือยัตปลีคือสงเคราะห์ญาติอิทธิปลีคือต้อนรับแขกอุภะเปตปลีคือทำบุญอุทิศให้ผู้ตายราชปลีคือถวายเป็นของหลวงมีภาษีอากรเป็นต้นและเทวตาปลีคือทำบุญอุทิศให้เทวดานี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่สี่ข้อที่ห้าปริยาสาวกย่อมตั้งทักษิณาที่มีผลสูงขึ้นไปเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์คือให้ทานในสมณพราหมณ์ผู้เว้นกาจากความมัวเมาและความประมาทดำรงมั่นอยู่ในขันติและโสรจักฝึกอบรมตนทำตนให้สงบทำตนให้ดับเย็นสนิทด้วยโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงภาพเงือต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี้เป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ประการที่ห้ากระปดีประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ห้าประการเหล่านี้แหละแต่เมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์ห้าประการนี้แล้วโภคทรัพย์หมดสิ้นไปอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราได้ถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นั้นแล้วและโภคทรัพย์ของเราก็หมดสิ้นไปด้วยเหตุนี้อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความร้อนใจแต่ถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์5ประการนี้โภคทรัพย์เกิดเพิ่มปูนขึ้นอริยสาวกนั้นย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าเราถือเอาประโยชน์จากโภคทรัพย์นี้แล้วและโภคทรัพย์ของเราก็เพิ่มปูนขึ้นด้วยปริยาสาวกนั้นย่อมไม่มีความร้อนใจคือวิปติสารด้วยเหตุทั้งสองประการนี้เลยแต่ได้ตรัสธรรมที่เป็นคาถาสื่อไปว่านรชนผู้ต้องตายเมื่อคำนึงถึงเหตุว่าโภคทรัพย์เราได้บริโภคแล้วคนที่ควรเลี้ยงเราได้เลี้ยงแล้วอันตรายทั้งหลายเราได้ข้ามพ้นแล้วทักษิณามีผลสูงขึ้นไปเราได้ให้แล้วและปลี5อย่างเราได้ทำแล้วท่านผู้มีศีลสำรวมระวังประพฤติพรหมจรรย์เราได้บำรุงแล้วประโยชน์ที่บัณฑิต ผู้อยู่ครองเรือนปรารถนาเราก็ได้บรรลุแล้วโดยลำดับกรรมที่ไม่ก่อความเดือดร้อนในภายหลังเราก็ได้ทำแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในอริยธรรมบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์อาทิยสูตรจบพระสูตรที่สองสัปปุริสสูตรว่าด้วยสัปปุรุษภิกษุทั้งหลายสัปปุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลชื่อว่าเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือมารดาบิดาบุตรภรรยาทาสกรรมกรคนใช้มิตรอมาตย์และสมณพราหมณ์เปรียบเหมือนมหาเมฆทำข้าวกล้าทั้งปวงให้งอกงามชื่อว่ามีเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากแต่ในตรัสคำที่เป็นคำกล่าวสื่อไปว่าสัตบุรุษครอบครองโภคทรัพย์เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเทวดาย่อมรักษาเขาผู้มีธรรมะคุ้มครองแล้วเป็นพหูสูตรสมบูรณ์ด้วยศีลวัดเกียรติย่อมไม่ละเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมใครเล่าจะสามารถตีเตียนเขาผู้ตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลมีวาจาสัตย์มีหิริคือความละอายต่อบาปในใจดุจแท่งพองชมพูนุชแม้เทวดาก็ชมถึงพรหมก็สรรเสริญเขาสัปปุริสสูตรจบพระสูตรที่สามว่าด้วยธรรมะที่น่าปรารถนาคิดทิสูตรเพราะนั้นอนาถบินทิกะเศรษฐีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถิ่นที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับอนาถบินทิกะเศรษฐีดังนี้ว่าพระบดีธรรมะ5ประการนี้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลก5ประการคืออะไรคืออายุวรรณะความสุขยศสวรรค์เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกธรรมะ5ประการเหล่านี้แลเป็นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็ธรรมะ5ประการนี้ที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจหาได้ยากในโลกเราไม่ได้กล่าวว่าจะพึงได้เพราะความอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาก็ถ้าธรรมะ5ประการนี้จะได้เพียงเพราะการอ้อนวอนหรือเพราะความปรารถนาในโลกนี้แล้วใครเล่าจะพึงเสื่อมจากอะไรได้ก็อริยสาวกผู้ต้องการอายุไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะอายุเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่ออายุที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อายุอริยสาวกนั้นย่อมได้อายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการวรรณะ ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะวันนะเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อวันนะที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้วันนะอริยสาวกนั้นย่อมได้วันนะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็อริยสาวกผู้ต้องการสุขไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาเพราะสุขเป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสุขที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สุขอริยสาวกนั้นย่อมได้สุขอันเป็นทิพย์หรือสุขของมนุษย์อริยสาวกผู้ต้องการยศไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศเพราะยศเป็นเหตุแต่แท้จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อยศที่อริยสาวกนั้นปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้ยศอริยสาวกนั้นย่อมได้ยศอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ก็แบบนี้อริยสาวกผู้ต้องการสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินสวรรค์ไม่ควรอ้อนวอนหรือเพลิดเพลินหรือปฏิบัติปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์เพราะสวรรค์เป็นเหตุแต่จริงปฏิปทาอันเป็นไปเพื่อสวรรค์ที่อริยสาวกปฏิบัติแล้วย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้สวรรค์อริยสาวกนั้นย่อมได้สวรรค์แต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าชนผู้ปรารถนาอายุวรรณะเกียรติยศสวรรค์การเกิดในตระกูลสูงและความเพลินใจซึ่งทำความไม่ประมาทให้มากยิ่งขึ้นบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญบัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าผู้มีปัญญาท่านเรียกว่าบัณฑิตพระบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองนั้นแล้วอิทธสูตรพระสูตรที่4ว่าด้วยผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจมนาปทายีสูตรในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูตาการศาลาในป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้นนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่นิเวศของอุคคะคหบดีชาวกรุงเวสาลีประทับนั่งบนพุทธาสน์ที่ปูลาดไว้อุคคะคหบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นดังนี้ว่าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับมาฟังมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจก็ของเคี้ยวชื่อสารบุพปกะเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับขาธนียาหารของข้าพระองค์ในวันนี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วอุกากระบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็เนื้อสุกรอย่างดีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเนื้อสุกรอย่างดีของข้าพระองค์นี้ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วปุกกะบดีได้กราบทูลขึ้นอีกว่าก็นาลิยะสากะหมายถึงของเคี้ยวที่ใช้ผักประมาณหนึ่งธนานย้ำกับแป้งสาลีแล้วเคี่ยวในเนยใสที่ผสมเม็ดยี่หร่าเป็นต้นผสมกับของอร่อย4ชนิดอบให้สุกก็นาลิยะสากะซึ่งทอดด้วยน้ำมันเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับนาลิยะสากะขาธนียาหารของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่ขาวสะอาดมีแกงและกับมากเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับข้าวสุกแห่งข้าวสาลีของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ผ้าที่ทอในแคว้นกาสีเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัลลังก์ที่ลาดด้วยผ้าโกเชาลาดด้วยผ้าขนแกะสีขาวลาดด้วยเครื่องลาดมีสันฐานเป็นช่อดอกไม้ลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเพดานข้างบนมีหมอนสีแดงทั้งสองข้างเป็นที่น่าพอใจของข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเตียงไม้จันทร์ของข้าพระองค์นี้ราคาเกินกว่า 100,000 กหาปณะขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับเตียงของข้าพระองค์นั้นด้วยเถิดพระเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับแล้วประดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาอุกะข้าบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกาถานี้ว่าผู้ให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจผู้ใดให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนข้าวน้ำและปัจจัยมีประการต่างๆแก่ท่านผู้ประพฤติตรงด้วยความพอใจสิ่งที่ให้ไปแล้วนั้นเป็นของบริจาคแล้วสละแล้วไม่คิดเอาคืนผู้นั้นชื่อว่าเป็นสัตบุรุษรู้ชัดว่าพระอรหันต์เปรียบด้วยนาบุญบริจาคสิ่งที่บริจาคได้ยากให้ของที่น่าพอใจย่อมได้ของที่น่าพอใจที่นั้นพระผู้มีพระภาคครั้นทรงอนุโมทนาหุกคหบดีชาวกรุงเวสาลีด้วยอนุโมทนียกถานี้แล้วก็เสด็จลุกจากพุทธอาสน์หลีกไปต่อมาไม่นานอุกะข้าบดีชาวกรุงเวสาลีได้ถึงแก่กรรมเข้าถึงเทวดาชั้นกายมโนมัยชั้นใดชั้นหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงเวสาลีเพราะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปอุคะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วเชตวัน ต่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอุคะท่านสัม

ผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นมนาประทานีสูจบพระสูว่าด้วยห่วงบุญกุศลปุญญาพิสันทสูตังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่45ภิกษุทั้งหลายห่วงบุญกุศล5ประการนี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญกุศล5ประการเพื่ออะไรบ้างคือ1ภิกษุใช้สอยจีวรของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจภิกษุฉันบิณฑบาตของทายกใดใช้สอยวิหารของทายกใดใช้สอยเตียงตังของทายกใดใช้สอยขี้ลานะปัจจัยเภสัชบริขารของทายกใดบรรลุเจโตสมาธิที่ประมาณไม่ได้อยู่ห่วงบุญกุศลของทายกนั้นประมาณไม่ได้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็ห่วงบุญ5ประการนี้แลนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจก็การจะกำหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้เพียรพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนั้นมิใช่จะทำได้ง่ายแต่จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยก่อการกำหนดปริมาณของน้ำในมหาสมุทรว่าปริมาณน้ำนี้มีเท่ากับอาลาหกะมีเท่ากับ100บ้าง 1,000 บ้างหรือ 100,000 อาลาหกะบ้างข้อนั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายเลยแท้จริงปริมาณของน้ำในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยตอนนี้ฉันใดก็ฉะนั้นที่การกำหนดประมาณของอริยสาวกผู้เพียรพร้อมด้วยห่วงบุญกุศล5ประการนี้ว่าห่วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเ

สุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็นั้นไม่ใช่จะทำได้ง่ายแต่จริงห่วงบุญกุศลนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยจะได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าแม่น้ำหลายสายครับข้างไปด้วยหมู่ปลาไหลบ่าไปยังมหาสมุทรอันเป็นที่ขังน้ำขนาดใหญ่ประมาณไม่ได้มีสิ่งที่น่ากลัวมากเป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยมชั้นใดสายทานแห่งบุญย่อมลังไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิตผู้ให้ข้าวน้ำผ้าที่นอนที่นั่งและเรื่องปูลาดเปรียบเหมือนแม่น้ำคือห่วงน้ำไหลไปยังมหาสมุทรฉะนั้นปุญญาภิสันทะสูตรจบพระสูตรที่7ว่าด้วยทรัพย์ธนะสูตรภิกษุทั้งหลายธนะคือทรัพย์ห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการอย่างไรได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาศรัทธาธนะทรัพย์คือศีลศีลธนะทรัพย์คือสุตตะสุตตะธนะทรัพย์คือจาคะจาคะธนะและทรัพย์คือปัญญาปัญญาธนะก็ศรัทธาธนะหรือทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเรื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถ

คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐินี่แหละเรียกว่าทรัพย์คือสุตตะสุตตนะก็จาคะธนะทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันสละแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกทานนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะจาคะธนะก่อปัญญาธนะทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เรียกว่าปัญญาตนะที่สุดท้ายทรัพย์5ประการเหล่านี้แหละได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตมีศีลดีงามเป็นศีลที่พระอริยะใคร่และสรรเสริญมีความเลื่อมใสในสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของเขาไม่สูญเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายควรประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมธนสูตรจบพระสูตรที่8ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยก็สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะบึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บ

0: ไรสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาไม่พิจารณาดังนี้ก็ย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายนี่เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตัวเองนั้นให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายเรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็เจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปอริยสาวกนั้นได้พิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ไม่ใช่สิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ชิบหายไปแต่จริงสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ชิบหายไปทั้งสิ้นก็เมื่อสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาชิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานร่างกายก็จะเศร้าหมองสู้ผอมการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุกข์อก ไม่กร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้แหละอันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกย่อมเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นถ้าทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรฐานสูตรจบพระสูตรที่9ว่าด้วยพระเจ้าประสิทธิโกศลโกศลสูตรในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรก็สมัยนั้นพระนางมัลลิกาเทวีได้สวรรคตแล้วมหาเล็กคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลแล้วกระซิบที่ข้างหูว่าพระนางมัลลิกาเทวีสวรรคตแล้วพระเจ้าข้าเมื่อมหาเล็กกราบทูลดังนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ทรงมีทุกข์เสียใจประทับนั่งคอตกก้มหน้าทรงครุ่นคิดตรงอ้ำอึ้งอยู่กระนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสกับพระเจ้าประสิทธิโกศลว่ามหาปิฏฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยได้ตรัสตามนัยยะของฐานสูตรพระสูตรที่10นารทสูตรว่าด้วยพระนารทะเทศโปรดพระเจ้ามุนดะนารทสูตรมีในสมัยหนึ่งพระนารทะอยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัฒนาราชเทวีผู้เป็นที่รักที่พอใจ ของพระเจ้ามุนทะสวรรคตแล้วเมื่อพระนางพัทธาราชเทวีสวรรคตแล้วพระราชาก็ไม่สงสนางไม่แต่งองค์ไม่เสวยพระกายาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจศพอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอามาตย์ชื่อว่าโสการกะผู้เป็นที่รักแล้วตรัสว่าท่านโสการกะผู้เป็นที่รักท่านจงยกศพของนางพัทธาราชเทวีใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ำมันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้เพื่อเราจะได้เห็นศพนางให้นานๆโสการกะอมาตย์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้กระทำดังนั้นครั้นนั้นโสการกะมหาอมาตย์มีความคิดดังนี้ว่าพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักของพระเจ้ามุนทะได้สวรรคตแล้วเมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่ทรงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จไปหาสมณะหรือพราหมณ์รูปไหนหนอทรงสดับธรรมะแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโสการกะมหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่าก็ท่านพระนารทะรูปนี้อยู่ที่กุกกุตารามเขตกรุงปาตลีบุตรได้ยินกิตติศัพท์อันงามของท่านขจรไปแล้วอย่างนี้ว่าท่านเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคำไพเราะมีปฏิภาณดีเป็นผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามุนทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีได้ทรงสดับธรรมะของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสรกะมหาอมาตย์จึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลดังนั้นพระเจ้ามุนทาจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารทะให้ทราบก่อนพระกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหาอมาตย์จึงทูลรับสนองพระราชโองการแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนารทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วได้กราบเรียนดังนั้นท่านพระนารทะจึงกล่าวว่าท่านอมาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดลำดับนั้นโสการกะมหาอมาตย์จึงลุกจากที่นั่งแล้วถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วพระเจ้าข้าบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอมาตย์ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตรัสเตรียมยานพาหนะอย่างดีไว้ท่านมหาอมาตย์ได้ทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วได้กระทำดังนั้นดังนั้นพระชามุนทะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่กุฏกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ่จะได้ไปเท่าที่พระราชาบานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้ พระราชดำเนินเข้าเบียงอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรแก่เท้าเถรวาถวายพระพรมหาบพิตรฐานะ5ประการนี้ท่านสมณพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้ไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยตามนัยยะของฐานสูตรและท่านพระนารทะเมื่อได้กล่าวไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาคือคำกราบต่อไปว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความกร่ำกรวนพวกศัตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจแต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้อย่างยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีการใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนต์ด้วยการกล่าวคำสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณีก็พึงบากบั่นในที่นั้นนั้นด้วยวิธีนั้นนั้นแต่ทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารณาว่าเราได้ทำงานอย่างมุ่งมั่นแล้วบัดนี้เราทำอะไรอยู่เมื่อท่านพระนารทะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้ามุนทะจึงได้ตรัสถามว่าธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรท่านพระนารทะจึงได้ถวายพระพรว่าธรรมบรรยายนี้ชื่อเหตุผลลูกศรคือความโศกมหาภพิตรพระเจ้ามุนทะจึงตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุสอนลูกสอนคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบรรยายนี้เป็นเหตุสอนลูกสอนคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบรรยายนี้ข้าพเจ้าจึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะจึงได้รับสั่งกับโสการะกะอมาตย์ว่าท่านอมาตย์ท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัฒาราชเทวีแล้วทำเป็นสถูปไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทะสูตรจบมุนทะราชวรรคจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด5ตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่50เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากทรัพย์สินสมบัติที่เรามีแม้กระนั้นมีเงินทองมากขนาดไหนก็จะไม่พ้นไปจากความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเราควรจะจัดการกับการสูญเสียนี้อย่างไรก็เป็นข้อมูลที่มาในฐานะสูตรและเคสตัวอย่างของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลและพระเจ้ามุนทาด้วยดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เรียนพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านเทคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ต้องลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรับโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันแรกทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ย้ำผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
9: บรรยากาศบริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงในช่วงเช้าวันแรกของการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลและอำนวยความสะดวกรองรับผู้เดินทางมาสมัครรวมถึงกองเชียร์ที่เดินทางมาติดตามบรรยากาศมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เวลา 5:00 นที่ผ่านมาให้ผู้สมัครได้เข้ามาเตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนที่เวลา 8:30 นจะเริ่มจับฉลากหมายเลขผู้สมัครโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้จัดระบบรับสมัครโดยแยกพื้นที่สำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทมและผู้สมัครสกทั้ง50เขตเพื่อลดความแออัดจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเกือบ 1,500 คนซึ่งการเข้าพื้นที่รับสมัครกำหนดให้ผู้สมัครเข้าพื้นที่ต้องลงทะเบียนและมีบัตรอนุญาตเท่านั้นโดยอนุญาตให้ผู้สมัครมีผู้ติดตามได้2คนย้ำให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนขณะที่การดำเนินการรับสมัครทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่จะนำอุปกรณ์จับสลากสลับรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครที่มีรูปแบบเดียวกันมาแสดงให้ผู้สมัครและสื่อมวลชนตรวจสอบร่วมกันอย่างเปิดเผยก่อนบรรจุลงในภาชนะทึบแสงต่อหน้าทุกฝ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งทุกจังหวัดขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12ในวันที่1พฤศจิกายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
10: นายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและศิริราชมูลนิธิจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะทำงานระดับภูมิภาคจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลาการจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569พร้อมกันทั่วประเทศชลันธิดาสังทองรายงาน
1: คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสบความสำเร็จการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลก
11: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แถลงข่าวความสำเร็จของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นรายแรกของโลกและนับเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของประเทศไทยกรณีนี้เป็นมารดาวัย40ปีบริจาคตับเพื่อช่วยชีวิตบุตรสาววัย9ปีที่มีภาวะท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิดและเคยได้รับการผ่าตัดสร้างทางระบายน้ำดีตั้งแต่วัยทารกทีมแพทย์จึงวางแผนปลูกถ่ายตับจากมารดาด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ตัดตับกลีบซ้ายเพื่อปลูกถ่ายให้กับบุตรสาวนับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการตัดตับผู้บริจาคที่มีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อการปลูกถ่ายตับความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของทีมศัลยแพทย์ตับตับอ่อนและทางเดินน้ำดีของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและนับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับไทยและความก้าวหน้าของการแพทย์สู่ระดับสากลคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาครับ
0: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: กรมสุกัญญาสว่างสันติสกุล
0: ค
1: ่ะมากับทีมงาน
0: ใช่แล้วมาพร้อมกับฝนที่ชุ่มฉ่ำแต่ว่าหยุดแล้วนะ
1: ก็ดีนะคุณดิฉันชอบนอนสบายดีแล้วก็ไม่อยากจะตื่นเลยตีสี่นี้ไม่อยากจะตื่นเลย
0: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ตื่นจากที่นอนฟังเราอยู่บนที่นอนก็ได้นะคะขับรถไปนะคะหรือว่าอยู่บนที่นอนหรือกำลังปฏิบัติภารกิจอะไรฟังข่าวยามเช้าไปด้วยนะคะเราก็พร้อมเสิร์ฟข่าวแบบนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: เข้มแข็งมากนะคะคนทับมาเยอะแยะเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราเจอกันในวันพฤหัสบดี28พฤษภาคม2569ค่ะตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้าเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็ไปฟังได้ที่ AM 819 891แล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณในขณะนี้ด้วยค่ะส่วนใครที่รอคุณปูบุญมาสีมาต้องอดใจรอสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุณปูบุญมาสีมาเนี่ยจะมาช่วงครึ่งรายการในช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าปัดวิทยุหรือว่าฟังออนไลน์หรือว่าจะฟังทาง Facebook Live นะคะชมทางบรรยากาศก็ได้หรือจะไปฟังทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านรับฟังได้เลยค่ะ
0: ค่ะป้าวันดีทักทายมาเดี๋ยวไลค์กดแชร์กันแล้วบอกสวัสดีน้องกบอบอบ
1: สวัสดี
0: มีความสุขมากนะคะทั้ง2ท่าน
1: ค่ะ
0: ชุ่มฉ่ำกันทีเดียวนะคะล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันเป็นฉบับที่3แล้วนะคะมีผลกระทบในช่วงวันนี้คือ28พฤษภาคมยาวไปถึงวันจันทร์นะคะวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา1มิถุนายน2569แต่หลายท่านบอกว่าตกตั้งแต่พอใกล้จะเริ่มวันใหม่ของเมื่อคืนแต่ห้าทุ่มเศษฝนตกยาวเลยนะคะหลายที่แล้วก็หยุดกันไปแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะช่วงนี้ไทยเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะนอกจากนี้คลื่นลมบริเวณอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงค่ะคลื่นสูงนะคะ2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวค่ะเดี๋ยวกรมอุตุเขาจะประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.
1: ค่ะติดตามด้วยนะคะเรื่องของอากาศเนี่ยเดี๋ยวนี้สามารถติดตามได้สะดวกสบายมากขึ้นค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำนะคุณน้อยเตรียมร่มมาหรือเปล่า
0: เตรียมค่ะเตรียม
1: เรียบร้อยนะคะวันนี้ใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 60% ค่ะแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 40% ส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้นะคะประมาณ 60% มาดูที่ภาคใต้กันบ้างค่ะที่อ่าวไทยนะคะวันนี้อ่าวไทยอันดามัน2ฝั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 60% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะอาจจะต้องงดเรือที่จะออกจากฝั่งด้วยนะคะแล้วก็อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝน 60% ค่ะมาดูที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยจะอยู่ที่ 40% ค่ะก
0: ็
1: เรียกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าฝนจะมาในช่วงบ่ายนะถึงค่ำเตรียมตัวไว้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากที่เราจะตามสภาพอากาศกันแล้วนะคะไปดูหน่อยเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับลดการระบายน้ำลงมาอยู่ที่600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทุกภาคส่วนเพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำและติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานค่ะมีการติดตามแล้วก็รายงานกันไปคือเขาปรับลดระดับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าด้วยค่ะ
1: ค่ะ มาดูในเรื่องของข่าวสารกันหน่อยค่ะนะคะช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะคะใกล้วันวิสาขบูชาแล้วนะคะหลายคนก็อ่ะเตรียมตัวที่จะไปทำบุญเพราะว่าเป็นวันหยุดด้วยนะแต่ว่าทางด้านของมหาเถรสมาคมค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะบอกว่าอยากให้ชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยทั่วประเทศเลยนะคะร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569นี้ค่ะโดยมหาเถรสมาคมนั้นมีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้นะคะในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะทุกๆวันเสาร์ตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเช่นกันค่ะหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นและตลอดเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะจะมีการสวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะร่วมเข้าวัดทำบุญสวดมนต์แล้วก็น้อมจิตตะเจริญภาวนาถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะจะดำเนินการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งสถานีทุกสถานีนะคะก็จะมีการรับสัญญาณจากสวทชเราด้วยนะคะในช่วงเวลา 19:25 นาทีจนเสร็จพิธีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในวันที่4มิถุนายนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะ
1: นะ
0: คะได้รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะในวันที่4มิถุนายนค่ะตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีจนเสร็จพิธี
1: ค่ะ
0: และนอกจากนี้นะคะในช่วงสำคัญนี้ที่สำคัญก็คือวันอาทิตย์นี
1: ้
0: เป็นวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็ตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลกด้วยนะหลายๆท่านก็บอกว่าเป็นวันมหามงคลแล้วก็เตรียมความพร้อมคือช่วงนั้นเนี่ยจะมีหยุดชดเชยด้วยวันจันทร์ที่1นะคะส่วนวันที่31พฤษภาคม2569นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดค่ะนะคะรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงนะคะในส่วนของพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา 16:55 นาทีจนเสร็จพิธีค่ะ
1: ค่ะก็ติดตามกันได้นะคะส่วนใครที่อยากจะไปทำบุญก็อย่าลืมนะคะในวันหยุดด้วยนะคะวันอาทิตย์นี้ส่วนเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ท่านก็เดินสายนะคะไม่ว่าจะไปฝรั่งเศสนะคะท่านกลับมาแล้วแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้หยุดนะคะเห็นบอกว่าในวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็จะเปิดทำเนียบต้อนรับนายโตลืมนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็ยังมีนางโงเฟืองลีภริยาด้วยนะคะที่โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการค่ะในฐานะที่เป็นแขกของรัฐบาลนะคะในช่วงของวันนี้นะคะจริงๆแล้วตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะโดยเป็นการเยือนไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็เป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนด้วยค่ะก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและก็ความไว้วางใจระดับสูงเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็พิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในเวลาประมาณ 9:30 นาทีที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะก่อนที่จะมีการหารือข้อราชการแล้วก็ทั้งวงเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ และความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและภริยาก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการแก่ผู้นำเวียดนามที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับการเยือนครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเยือนที่สำคัญมากๆเลยค่ะเนื่องจากว่าตรงกับโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่ท่านนายกเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะก็มีหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าการหารือสถานการณ์ไทยกัมพูชาระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นเรื่องดีได้มีโอกาสชี้แจงข้อมูลหลายฝ่ายนะคะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมกับยืนยันว่ากรณีกัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไม่มีผลต่อประเทศไทยเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงการหารือถึงสถานการณ์ไทยกัมพูชากับนายเอลมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะว่าได้มีโอกาสชี้แจงแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหลายฝ่ายค่ะเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องส่วนกรณีที่กัมพูชาขอข้อมูลแผนที่จากฝรั่งเศสนั้นท่านบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเพราะประเทศไทยมีระบบแล้วก็ข้อตกลงที่ยึดถืออยู่แล้วนะคะท่านนายกก็ยังได้พูดถึงหลายประเด็นด้วยอย่างเรื่องของมรดกโลกก็ได้มีการชี้แจงข้อมูลต่อยูเนสโกแล้วไทยได้เสนอแนวทางให้มีการสำรวจเพื่อให้คลายข้อสงสัยส่วนยูเนสโกเองก็ตอบรับมานะคะว่าดูความเสียหายในพื้นที่ฝั่งไทยหรือไม่ท่านนายกก็ย้ำว่ากำลังพิจารณาซึ่งไทยยังไม่ได้ทำเรื่องไปแต่คู่กรณีทำเรื่องไปขออย่างเป็นทางการต้องมีรายงานและในฐานะยูเนสโกเป็นองค์กรระหว่างประเทศต้องวางตัวเป็นกลางหากมีรายงานออกมาเผยแพร่ในที่สาธารณะไทยก็แจ้งว่าต้องให้โอกาสได้ชี้แจงด้วยนะคะสำหรับการเจรจาจะเริ่มพูดเมื่อไหร่นั้นนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศและทหารได้เตรียมการไว้แล้วนะคะซึ่งแนวทางการเจรจาในบริบทของรัฐบาลชุดนี้ท่านนายกก็บอกว่าการเจรจาแล้วต้องได้ผลกลับมาค่ะ
1: ค่ะมาติดตามการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศกันหน่อยค่ะทางด้านของคุณสิงห์ศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการพบหารือนะคะทวิภาคีกับนายปรักสุคนซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะคุณสิทธิศักดิ์เนี่ยบอกว่าขณะนี้เนี่ยยังหาข้อยุติไม่ได้นะระหว่างกันเนี่ยยังไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องที่พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลซึ่งกัมพูชาเองระบุว่าไทยยกเลิกโดยไม่ได้ปรึกษากันแล้วก็พยายามตีความว่าการยกเลิกที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการปิดโอกาสการเจรจาต่อกันรวมไปถึงกัมพูชานะคะก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะข้ามไปสู่กระบวนการประนีประนอมโดยบังคับนะคะของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถึงแม้ว่านายสิงห์ศักดิ์นะคะจะพยายามยืนยันว่าทั้งไทยและก็กัมพูชาเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้นะทั้งสองฝ่ายเลยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนั้นเพื่อนำไปสู่ความคืบหน้าในการเจรจาในเรื่องอื่นๆระหว่างกันด้วยค่ะทางด้านของคุณสิงห์ศักดิ์เองนะคะก็พูดอีกนะคะบอกว่าถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถกลับมาจับมือร่วมกันได้แล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะได้ข้อยุติปัญหาที่มีระหว่างกันรวมไปถึงยังยืนยันนะคะว่าในการเจรจาไทยเนี่ยไม่ได้ยอมทุกเงื่อนไขของกัมพูชานะเนื่องจากว่าต้องคำนึงถึงอธิปไตยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศด้วยรวมไปถึงการยอมรับว่าการเจรจาจุดลงตัวระหว่างทั้งสองนั้นไม่ง่ายค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยจะช่วยให้เข้าใจท่าทีของอีกฝ่ายได้ดียิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกองทัพเรือค่ะคุณน้อยกองทัพเรือเนี่ยก็ออกมายืนยันนะคะว่าเรื่องของการปิดด่านหรือว่าเปิดด่านเนี่ยตอนนี้นะคะยังปิดด่านตลอดแนวนะคุมเข้มชายแดนเต็มมาตรการค่ะเรื่องของการผ่านเข้าออกต้องอนุญาตเฉพาะภารกิจตามกฎหมายแล้วก็ความมั่นคงเท่านั้นค่ะพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการชายแดนจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะบอกว่ามีการเปิดด่านนะทางด้านของพลเรือตรีปารัตเองก็บอกว่ากองทัพเรือเนี่ยยืนยันออกมาแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีมาตรการปิดด่านตลอดแนวอยู่นะแล้วก็ควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลและก็หน่วยงานความมั่นคงทุกอย่างเลยค่ะการอนุญาตให้มีการเข้าออกผ่านเข้าออกในบางกรณีเนี่ยไม่ใช่การเปิดด่านโดยทั่วไปแต่ว่า จะเป็นเฉพาะกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแล้วก็หลักมนุษยธรรมภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่เท่านั้นอย่างเช่นการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศภายหลังจากเกิดการทำผิดค่ะหรือว่าการรับตัวคนไทยกลับประเทศตามกระบวนการของทางราชการซึ่งทุกกรณีเนี่ยจะมีการตรวจสอบมีการคัดกรองมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอยู่แล้วในขณะที่ทางด้านของคุณทางด้านของโฆษกกองทัพเรือนะคะก็บอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนในขณะนี้เนี่ยยังพยายามที่จะมีการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายอยู่ค่ะการเคลื่อนไหวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ากิจกรรมผิดกฎหมายก็หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รวมไปถึงกองทัพเรือด้วยก็ยังคงดำรงมาตรการลาดตระเวนเฝ้าตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความมั่นคงอธิปไตยและก็ความปลอดภัยของพี่น้องคนไทยให้สูงสุดค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพเรือก็ขอให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสารด้วยค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีบ้าง

0: เนี่ยสามารถแจ้งเบาะแสได้นะคะที่สายด่วนของกองทัพเรือ1696ค่ะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะทางดีเจซอนอดิศรจันทรวัฒน์นะคะจากสทรก็ย้ำมานะคะว่าท่านผบ.ทร.เนี่ยสั่งเน้นย้ำไม่มีเปิดด่านครับ
0: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยดีเจซอนติดตามอยู่บอกเป็น FC ทั้ง2 DJ เลย
0: ค่ะเช่นกัน
1: ขอบคุณมากเลยนะคะสทรแล้วก็อีกหลายๆท่านติดตามอยู่วันนี้ฟังเสียงตามสายเสียงดังฟังชัดนะคะตราดเนี่ยเช้านี้25องศาพี่สุนทรบอกมา
0: ค่ะ
1: ฝนตกตั้งแต่ตีสามบางท่านบอกกบร้องอบๆเลยเนี่ย
0: จ้า
1: ที่หนุ่มเมืองขอนบอกกบร้องระงมอบๆไปเลยเนี่ยฝนตกตั้งแต่ตีสาม
0: คิดถึงต้มเขียดนะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังติดตามต่อเอาวันนี้ยังตามเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเป็นยังไงบ้าง
0: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เหลือกี่สิทธ
1: ิ์โอ้โหตอนนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะเหลือเยอะมากนะต้องบอกว่าเหลือเยอะมากยังเหลืออยู่ประมาณสัก4,580,000กว่าสิทธิ
0: ์ค่ะ
1: เรามีเวลาอีกวันนี้พรุ่งนี้2วันนะคะใครที่ยังทำเรื่องนะคะในส่วนของติดต่อทางธนาคารโน่นนี่นั่นยังมีเวลานะ
0: ยังมีเวลาค่ะ
1: ใช่เพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคม2569ในส่วนของการลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ปรากฏว่าในส่วนของไทยช่วยแทบพลัสเนี่ยพี่น้องประชาชนและร้านค้าไปลงทะเบียนก็ร่วมโครงการกันเยอะมากสะท้อนถึงความสนใจในการตอบรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะแต่ว่ามีส่วนหนึ่งคือนี่ข่าวปลอมออกมาด้วยคู่ขนานกันมาติดๆนะคะโดยเฉพาะข้อความต่างๆโอ้โหเยอะมากเยอะขนาดที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะเฝ้าระวังมิจฉาชีพแอบอ้างโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่แหละหลังไปพบว่าข่าวปลอมแล้วก็ความแล้วก็ข้อความสุ่มเสี่ยงเนี่ยพุ่งสูงกว่า 300,000 ข้อความ
0: โอ้โห
1: เยอะมากค่ะค่ะสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะท่านก็เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือว่าแอนตี้เฟคนิวส์Center Thailand นี่แหละค่ะดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบข้อมูลสุ่มเสี่ยงเรื่องความสนใจของประชาชนต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทำให้กลุ่มมิจฉาชีพฉวยโอกาสนำชื่อโครงการค่ะไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยไปแอบอ้างเพื่อหลอกลวงแล้วก็เรียกว่านำข้อมูลส่วนตัวต่างๆเนี่ยไปในทางที่ไม่ดีนะคะรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนในโลกออนไลน์ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยระบบจนถึงวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาพบข้อความที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้สูงถึง 327,346 ข้อความค่ะเป็นข่าวปลอม20เรื่องแล้วก็ข่าวบิดเบือน3เรื่อง
0: ค่ะ
1: อันนี้แบ่งหมวดแล้วนะทีนี้ท่านก็บอกว่าได้ห่วงใยพี่น้องประชาชนมากๆนะคะมีการแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการส่งต่อข้อความหรือว่าข่าวปลอมที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมและขอให้ยึดแนวทางป้องกันภัย4ไม่นะคะท่านให้หลัก4ไม่กัน
0: ค่ะไม่แรก
1: ไม่กดลิงก
0: ์ไม่กดลิงก์นะ
1: สองก็คือไม่เชื่อ
0: ค่ะ
1: 3ไม่รีบและ4ไม่โอนค่ะ
0: ง่ายๆเลย
1: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะคะสำหรับช่องทางการลงทะเบียนข้อร่วมโครงการที่ถูกต้องนั้นประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนผู้ประกอบการเดิมที่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งท่านก็สามารถกดยืนยันผ่านสิทธิ์แอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยถุงเงินประชาชนเป๋าตังค์นะคะซึ่งถ้าเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สนใจก็ต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขากระทรวงดีอีย้ำเตือนนะคะและยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายส่งข้อความสั้นหรือว่า SMS และไม่มีการแนบลิงก์ใดๆเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนค่ะถ้าพบถ้าเจอแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะคะเป็นข่าวปลอมแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะใครที่ได้กดยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะได้รับสิทธิ์แล้วก็เดี๋ยวรอค่ะพร้อมกันใช้เงินพร้อมกันในวันที่1มิถุนายนนี้นะคะส่วนใครที่จะช้อปปิ้งแบบออนไลน์รอวันที่15
1: ค่ะ
0: ออนไลน์ไดเรDelivery นะคะวันที่15มิถุนายนค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้วันละ200
1: 200นะคะรัฐบาลถ้า100ง่ายๆรัฐช่วย60
0: เราจ่ายแค่40
1: บาท นะคะแต่ก็จะมีรายเดือนด้วยนะคะค่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มวันที่1แล้วนะคะอ้าวรายที่เป็นยังไงบ้างพี่ฉลาดชัยชนะบอกว่าวันนี้ผมอยู่เชียงใหม่ครับอากาศดีมากเลยฝนตกทั้งคืนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับอากาศดีมากครับ
0: อ๋อขอบคุณค่ะที่ส่งข่าวสารนะ
1: ค่ะพี่ชัยนทาวอยู่บางละมุงชลบุรีครับทักทายเรามาด้วยพี่นิตยากลัวคิวธนาคารเต็มจ้าบอกลองไปติดต่อดูน
0: ะ
1: พี่ไพบูลย์ก็บอกจากอำเภอชานุ

0: มานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อากาศดีมากเลยเช้านี
1: ้ค่ะคุณประภานะคะบอกว่าติดตามคุณน้อยคุณกบติดตามรับฟังรับชมทางเพจข่าวยามเช้าทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะพร้อมๆกับฮือฮาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซื้อรถแถมวัว
1: อุ้ยจริงหรอ
0: มีจริงมีจริงนะคะติดตามได้กับข่าวยามเช้าพักครู่เดียวค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
6: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พี่น้องครับความหมายของเข็มที่ระลึกนั้นประกอบไปด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอเสือขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรททหารขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงวงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จไปงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลโดยนำเสนอคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทยผ่านฉลองพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญฉลองพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาจัดแสดงในต่างประเทศเป็นครั้งแรกตลอดจนงานหัตถศิลป์ชั้นสูงกว่า200รายการแล้วนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสาธิตศิลปะหัตถกรรมไทยอันได้แก่งานปักซอยแบบไทยโบราณจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงานปักประดับผสมผสานเทคนิคจากยุโรปจากสิริวรรณวรีอัตเทียร์แอนด์อะคาเดมีในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาด้วย พื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมได้จนถึง1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งมิวเซ่เดอาร์ตเดโกราติฟกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเวียดนามพร้อมภริยาได้เยือนไทยอย่างเป็นทางการประเทศแรกในอาเซียน 27-28 พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2569นับว่าเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยนั้นยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามก็เพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการค้าผ่านการดำเนินยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง3ด้านตลอดจนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนโดยวันที่28พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายโตเลิมและนางโงเฟืองลีภริยาอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลเลยครับพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศและร่วมหารือข้อราชการถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติหลังจากนั้นก็จะเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เป็นประธานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและนายโตเลิมจะร่วมเป็นประธานเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้ง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องและข่าวต่อไปเป็นข่าวที่นายกรัฐมนตรีได้เปิดงานไทยเฟกซ์อนูก้าเอเชีย2026ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานแสดงสินค้าอาหาร2569หรือ Thai Fex Anuka Asia 2026ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีแล้วงานนี้แสดงถึงบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงรัฐบาลภาคธุรกิจนักวิจัยเกษตรกรและผู้ประกอบการจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารร่วมกันนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาอย่างยาวนานในฐานะครัวของโลกและปัจจุบันนั้นประเทศไทยกำลังก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตของโลกที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมความยั่งยืนสุขภาพและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพอาหารโดยจุดแข็งของประเทศไทยมีทั้งทรัพยากรทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพรวมไปถึงระบบการผลิตอาหารที่เข้มแข็งมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและความสามารถในการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและพร้อมกันนี้ทางรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีชีวภาพอาหารฟังก์ชันโปรตีนทางเลือกการผลิตที่ยั่งยืนการใช้พลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับการดูแลโลกและประชาชน และก็เน้นย้ำว่าประเทศไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือด้านความมั่นคงทางอาหารของทั้งภูมิภาคและของประชาคมโลกด้วยครับซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจทั่วโลกที่มีต่อประเทศไทยและอนาคตของอุตสาหกรรมอาหารเอเชียนำไปสู่ความร่วมมือแนวคิดใหม่และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมอาหารโลกต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาโดยล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยและประเทศกัมพูชาได้หารือแนวทางการฟื้นฟูความเชื่อใจระหว่างกันรวมถึงแลกเปลี่ยนท่าทีถึงประเด็นเขตแดนทางทะเลและทางบกบนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่27พฤษภาคม2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศของกัมพูชาคู่ขนานกับการอภิปรายแบบเปิดของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติณนครนิวยอร์กโดยการพบหารือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากผู้นำในการพบหารือ3ฝ่ายคือไทยฟิลิปปินส์และกัมพูชาในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยทั้ง2ฝ่ายหารือเกี่ยวกับแนวทางในการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อทำความเข้าใจท่าทีของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับแนวทางในการเดินหน้าเรื่องประเด็นเขตแดนทางทะเลและเขตแดนทางบกโดยทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องแหละครับที่จะปรึกษาหารือกันอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสมในการเดินหน้าต่อไปบนพื้นฐานของความจริงใจจริงใจต่อกันนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2ครับโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเฟส2โดยบรรจุในพื้นที่ภูมิลำเนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบดำเนินงานโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2พุทธศักราช2569ถึง2582ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้เสนอเข้ามาพร้อมอนุมัติงบประมาณรวมกว่า 2,037 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพทักษะความเป็นครูและบริหารจัดการโครงการนี้ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่1เพื่อผลิตครูในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนให้กับหน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรุงเทพมหานครได้อย่างมีคุณภาพครับโดยมุ่งพัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะสูงทั้งด้านวิชาชีพครูภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีและยกระดับทักษะสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางของโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตั้งเป้าว่าผลิตครูคุณภาพสูงจำนวน 16,033 คนรวม9รุ่นเริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2570ถึง2578แล้วเมื่อสำเร็จการศึกษาและผ่านเกณฑ์กันแล้วก็จะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการครูในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือพื้นที่อื่นตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ครูโดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่ขอโยกย้ายเป็นระยะเวลา5ปีคือในระยะเวลา5ปีนี้ต้องไม่มีการโยกย้ายซึ่งจะเริ่มบรรจุเข้ารับราชการครูตั้งแต่ปีพุทธศักราช2574ถึง2582ครับโดยทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูประบบการผลิตครูและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะที่2นี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาครูขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลได้ตรงจุดแล้วยังเป็นกลไกหลักในการสร้างครูยุคใหม่ที่มีสมรรถนะสูง ร้อมเปลี่ยนแปลงห้องเรียนและยกระดับขีดความสามารถของเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ทางขสมกคือองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพใช้พื้นที่ของรฟมเป็นที่จอดรถโดยสารประจำทาง EV เชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้รถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้รฟมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกใช้พื้นที่ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟมเพื่อเป็นที่จอดรถประจำทางและกิจการสาธารณูปโภคจำนวน3แห่งด้วยกันได้แก่แห่งที่1พื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงสถานีคลองบางไผ่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมพื้นที่ที่2ครับคือพื้นที่บริเวณลานจอดแล้วจอดสถานีเคหะโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการครับส่วนพื้นที่แห่งที่3คือพื้นที่บริเวณศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวางโดยให้คิดค่าตอบแทนการใช้พื้นที่ตามที่ได้ตกลงกันที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อให้ทางขสมกใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือรถ EV นั่นแหละครับของทางขสมกระยะเช่าก็8ปีด้วยกันนับตั้งแต่ส่งมอบพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติอนุมัติให้ขสมกเช่ารถโดยสารประจำทาง EV จำนวน 1,520 คันเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วเพื่อทดแทนรถโดยสารเดิมของขสมกที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20-30 ปีกันแล้วสำหรับประโยชน์ของการเปิดพื้นที่ของรฟม.ให้ขสมก.ใช้เป็นอู่จอดรถโดยสารประจำทาง EV นั้นถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์และพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ของทางรฟม.ให้เกิดประโยชน์ครับแล้วเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสร้างรายได้ให้กับรฟม.ให้บริการประชาชนและเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้ายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วครับซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสระภักดีได้มีการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเชิงรุกนำทีมกวาดล้างสกัดกั้นการกระทำผิดทุกรูปแบบคุ้มครองประชาชนถูกหลอกรายวันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่26พฤษภาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบประชุมหารือร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถึงแนวทางการบูรณาการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางคดีและการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการกระทำผิดในกรณีต่างๆอย่างเช่นการกวาดล้างการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและบารากูรวมถึงคดีที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคซึ่งในปัจจุบันนี้ยังคงพบการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวบางคดียังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นหรือรูปแบบที่มันซับซ้อนขึ้นมีการโฆษณาเกินจริงเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคทำให้ได้สินค้าที่มันไม่ได้มาตรฐานสินค้าปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์และเพื่อยกระดับความร่วมมือทั้งในแง่ของการสืบสวนสอบสวนตรวจค้นจับกุมและขยายผลเพื่อสกัดกั้นการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในทุกมิติทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริโภคที่พบสินค้าหรือบริการที่มันไม่เป็นธรรมร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดหรือจะแจ้งเบาะแสการกระทำผิดอาญาได้ที่สายด่วน1135ก่อนโอนเงิน หรือชำระเงินแต่ว่าอย่างไรก็ตามก่อนที่พี่น้องประชาชนจะโอนเงินหรือชำระเงินปลายทางก็ควรตรวจสอบตัวตนผู้ขายทุกครั้งด้วยนะครับและหลีกเลี่ยงการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางที่ไม่ได้สั่งซื้อครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง

0: เข้าถึงประชาชน
1: ผลนาฬิกา52นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่ออาไทยช่วยไทยพลัสสิทธิ์ยังเหลือเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะตอนนี้อัปเดตกัน 4,575,670 สิทธิ
2: ์ค่ะ
1: นะทยอยกันได้ทยอยกันได้
2: มีเวลานะอีกวันนี้1วันแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ2วันเต็ม
1: วินาทีเนี่ยวินาทีตะกี้ไปแล้ว70สิทธิ
2: ์เท่าไหร่นะ
1: 70สิทธิ์ไปแล้วตะก
2: ี้ทำไมน้อยจังวันแรกที่เปิดมานะดิฉันก็จัดกับคุณพลอยนะก็พยายามแข่งกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะจัดรายการไปมือก็กดไปนะปรากฏว่าได้ประมาณ20นาทีผ่านไป
1: ก็เนี่ยตอนนี้ประมาณยังเหลือเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังมีเวลาวันนี้พรุ่งนี
2: ้
1: นะคะไปดำเนินการติดต่อแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าอย่างที่ชัยนาทโอ้สู้ไม่ถอยเหมือนกันชาวบ้านสู้ไม่ถอยเขาบอกว่าเศรษฐกิจแย่แบบนี้นะคะต้องไปดีแหละต้องไปลงทะเบียนกันนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชัยนาทว่าล่าสุดเมื่อวานเนี่ยมีพี่น้องประชาชนยังคงไปยืนยันตัวตนกันเยอะมากส่วนใหญ่ชาวบ้านไปรอเจอเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเนี่ยมีปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านข้อมูลไม่ตรงส่วนใหญ่ก็อย่างเช่นเปลี่ยนมือถือเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนมือถือแอปพลิเคชันเป็นเวอร์ชันเก่าบางคนลืมรหัสผ่านแล้วก็ยังมีผู้สูงอายุที่อาจจะทำอะไรไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยเป็นก็เลยให้ลูกหลานเนี่ยรอลูกหลานมาทำให้แต่ก็ยังรออยู่ก็เลยยังเป็นส่วนที่ยังทำไม่ได้ปรากฏว่าบางคนไปนั่งรอไม่มีที่นั่งก็โอ้โหเจ้าหน้าที่ธนาคารจัดเก้าอี้เสริมให้นะ
2: นี่เป็น
1: น่ารักมากแล้วก็ปกติธนาคารก็จะมีด้านหน้ามีลานจอดใช่ไหมปรากฏว่าให้ที่จอดรถเนี่ยเป็นที
2: ่นั่งรอ
1: นั่งรอของพี่น้องประชาชนแล้วก็แจกบัตรคิวแล้วก็เรียกตามลำดับเป็นระเบียบเรียบร้อยน่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ไปตั้งแต่ก่อน6 โมงเช้า
2: โอ้อ
1: ยากไปต่อคิวเพราะว่าแบงค์เปิด8 โมงครึ่งใช่ไหม
2: คะ
1: อากาศก็ร้อนคนก็ต่อแถวผู้สูงอายุบางคนก็อ่อนเพลียนั่งหลับก็มีต้องดมยายมอยู่ตลอดก็มีอยู่คนหนึ่งค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนอุ้มลูกน้อยหลับคาอกเลยรอคิวนะคะใจจดจ่อแต่ไม่ย่อท้อเขาบอกว่าเนี่ยเศรษฐกิจแบบนี้ลำบาก
2: ต้อง
1: มาต้องไปนะคะแต่ว่ารอจนไม่ทันถึงคิวก็ตัดสินใจกลับบ้านไปก่อนหิวอากาศร้อนไม่ไหวเดี๋ยวมาใหม่มั้งคะเนี่ยนะคะคือบางคนเนี่ยไปรอตั้งแต่6 โมงครึ่งเพื่อรับบัตรคิว9 โมงครึ่งก็มี
2: สู้
1: ชั่วโมงนะ
2: สู้
1: 6 2 3
2: คุณครับอย่างน้อยมาประหยัดเยอะนะเดือนละ1,000นะ
1: ชั่วโมงใช่
2: นับใหญ่เลย
1: ใช่นะแต่ก็เจ้าหน้าที่น่ารักมากดำเนินการนะคะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังให้สำเร็จค่ะนะน่ารักจริงขอบคุณมากหลายคนก็บอกว่าเนี่ยโอ้ถ้าได้เนี่ยนะได้เงินจากรัฐนี่แหละจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งผงซักฟอกยาสีฟันสบู่ของกินของใช้นี่แหละ
2: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่ามีรายได้วันละ200-300ถ้าได้ตรงนี้มาช่วยเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลย
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: วันละ200นะก็ประหยัดไปเยอะนะ
1: ค่ะ
2: ซื้อหมูกิโลนึงก็100 กว่าบาท
1: ใช่
2: แล้วก็ประหยัดไปเยอะนะคะส่วนใครที่รอเรื่องของการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่คนเดือดร้อนจริงๆเนี่ยภายใน2 เดือนนี้นะคะรัฐบาลก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ก็รอด้วยค่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของปัญหาสำหรับเด็กกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้มีการรับฟังความกังวลหรือว่าปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองครูแล้วก็สังคมเนี่ยได้มีการร้องออกมานะคะเรื่องของโซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยจะสังเกตได้เลยว่า AI เข้ามาแบบหูเยอะมากเลยหลายแพลตฟอร์มนะ
1: คือเราเห็นซีรีส์แนวตั้ง มาเจอ
2: หนึ่งในนั้นคือดิฉันเองค่ะ
1: AI ผลไม้อะไรตอนนั้นก็โอ้โหแต่ระวังลิงก์ปลอมด้วยคุณผู้ฟัง
2: ใช่ค่ะ
1: ระวังลิงก์ปลอม
2: ให้ดีนะคะทางด้านของคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมีข้อมูลวิชาการจากหลายสถาบันระดับโลกนะคะสะท้อนตรงกันว่าการเสพสื่อที่มีการกระตุ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบคลิปสั้นอาจจะส่งผลต่อสมาธิการจดจ่อแล้วก็การเรียนรู้เชิงลึกของเด็กๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เด็กวัยปฐมภูมินะคะวัยเรียกว่าวัยสมองที่ยังพัฒนาอยู่นะคะก็คือเด็กต
1: ั
2: ้งแต่เด็กเล็กนี่แหละค่ะไปจนถึงเด็กประถมนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะโทษเด็กหรือว่าแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเท่านั้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายร่วมกัน ของโลกยุคดิจิทัลแบบนี้นะคะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเข้ามารับผิดชอบร่วมกันนะคะทั้งครอบครัวเลยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐหรือว่าธุรกิจต่างๆหรือว่าทุกแพลตฟอร์มก็ต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนนะคะที่จะต้องทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการนำแนวทางนี้นะคะมาปรับแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเด็กไทยปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานิการจะผลักดันก็คือโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเอกชนนะคะพร้อมขยายสิทธิรักษาพยาบาลครูให้ครอบคลุมนะคะรอแล้วกันส่งท้ายด้วยเรื่องฮือฮาชายแดนใต้
2: ดิฉันรออยู่ค่ะ
1: ค่ะไปไม่ไปซื้อไหมคุณฟังแล้วคุณต้องสนใจมากเลย
2: น่าสนใจค่ะ
1: ซื้อรถแถมบัว
2: จริงหรือเปล่า
1: จริงอันนี้จริงค่ะนะคะ
2: ค่ะ
1: นี่เป็นรถที่เป็นรถมือสองเป็นรถมือสองบางมดยุสคาสาขายะลาสร้างความฮือฮาและสีสันรับเทศกาลฮารีรายออิดินฮัตฮาหรือว่ารายอฮัตอย่างคึกคัก
2: ค
1: ือเต็นท์นี้นะคะเป็นเต็นท์มือสองรถมือสองเขาจัดแคมเปญนี้เป็นปีที่3แล้วนะคุณ
2: โอ้โหต่อเนื่องนะ
1: ช่วงนี
2: ้
1: ใช่แล้วนะคะพิเศษสุดเลยออกรถแถมบัวตัวใหญ
2: ่โอ้โห
1: เขาแจกบัวรวมทั้งหมด5ตัวให้ลูกค้าผู้โชคดี4จังหวัดภาคใต
2: ้ต้องลุ้นใช่ไหม
1: ใช่ต้องลุ้นเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิมต่อเนื่องเป็นปีที่3นะคะปรากฏว่าปีนี้แจกให้ผู้โชคดีแต่ละสาขาเขาแจกไปแล้วนะสาขายะลา2ตัวนราธิวาส1ตัวหาดใหญ่1ตัวแล้วก็สาขานครศรีธรรมราช1ตัวนะคะวัวแต่ละตัวโอ้โหราคาไม่ธรรมดาตัวละประมาณ 30,000
2: โอ้โหเยอะนะไปเลี้ยงต่อยอดได้เลย
1: ทองกี่บาทตอนนี
2: ้ทองก็44เอ้ยไม่ใช่
1: 6 70,000 ใช่ไหม 70,000 กว่าโอ้นี่สร้างความตื่นเต้นและเสียงตอบรับดีจากลูกค้ามากเลยปรากฏว่าคนนี้เขาบอกว่าเนี่ยออกรถมือ2 400,000แล้วโชคดีได้บัวอีก1ตัวดีใจมากๆเลย
2: ดีใจด้วย
1: ทางร้านก็บอกว่านี่เป็นการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมแล้วก็แจกสิ่งของให้ผู้เดือดร้อนซื้อรถแถมบัวสร้างสีสันการตลาดด้วยค่ะ
2: ดิฉันชอบนะเพราะอย่างน้อยเนี่ยบัวก็ไปต่อยอดได
1: ้เดี๋ยวออกรถอีกคันนะคุณ
2: โอเคค่ะ
1: วันนี้เราต้องไปติดตามข่าวภาค 7:00 น.แล้วนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

รับฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.